0: แกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานได้ตระหนักและเร่งดำเนินการตามแผนงานแล้วเสร็จพร้อมน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นโมเดลนำร่องสำหรับพื้นที่อื่นๆต่อไป
1: แต่ทั้งที่หุบกระพงและห้วยสายใต้และสว่างเก็บน้ำตลอดภูมิทัศน์ต่างๆทุกท่านคงจำได้ว่าผมก็พูดไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ต้องทำสองโครงการนี้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่เราจะได้ยกโมเดลนี้ไปในทุกๆพื้นที่เลยที่เราต้องการพัฒนาด้านสถานที่หรือพื้นที่เหล่านั้นเพื่ออำนวยเราเพียงแต่ไปดูในเรื่องของสภาพทางภูมิศาสตร์ทำไปได้เราก็ยกโมเดลนี้ไปเลย
0: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแหล่งน้ำรองรับการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรด้วยการนำน้ำบาดาลจากพื้นที่ห้วยทรายเหนือส่งมายังอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ซึ่งเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคได้พร้อมเตรียมก่อสร้างหอถังน้ำ2จุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้น
2: พยายามเรียกรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้ในเรื่องพันไม้ต่างๆไม้สวยงามไม้ดอกต่างก็เรื่องน้ำเรื่องความสำคัญก็แจ้งทางท่านที่ดีกรมน้ำบาดาลกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วจะกลับไปประชุมกันแล้วก็จะเร่งรัดเป็นพิเศษทำลายให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันแล้วก็ให้ต้นไม้สมบูรณ์
0: นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจต้องฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งมีแผนปลูกไม้หลากสีพร้อมติดตั้งระบบน้ำหยดเพื่อเพิ่มอัตราการรอดในพื้นที่แห้งแล้งผลิตน่าขวัญแสงสุขรายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ปิดลงทะเบียนแล้วมีผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านสิทธิ์ส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่ตกหล่นรัฐบาลอาจใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
4: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ถือว่าประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิไปกว่า26ล้านสิทธิจากกรอบเดิมที่ตั้งเผื่อไว้30ล้านสิทธิซึ่งรัฐบาลไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าไม่ได้มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้างสำหรับงบประมาณที่เหลือกว่า 16,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังจะดึงเม็ดเงินดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปพิจารณาปรับใช้กับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่กำลังรอการอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนกลุ่มประชาชนกว่า6ล้านคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้ที่อาจตกหล่นรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งอาจจะพิจารณาใช้กลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยรองรับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้
5: โครงการนี้มีความจำเป็นจริงๆว่าที่ถูกออกแบบเนี่ยออกแบบมาเพื่อการคำนวณที่รัฐสามารถช่วยได้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เท่าที่เราดูก็จะไปอยู่ในโครงการของประชารัฐซึ่งเรายืมกลไกมาอยู่แล้วเราให้ในเดือนหนึ่งเรากล่าวว่าเดือนหนึ่งจะช่วยเบาภาระท่านได้ 1,000 นะฮะของส่วนลดเนี่ย4เดือนก็เดือนละ 1,000 ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการความช่วยเหลือก็ใช้หมดท่านที่คิดว่าเดือนนี้จำเป็นน้อยก็แบ่งกลับมาเงินไม่ได้ไปไหนครับเงินก็ไปเป็นแปลงเป็นความช่วยเหลืออื่นๆในเรื่องอื่นสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อน
4: นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเชื่อมั่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่กำลังจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มิถุนายนนี้จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยได้เป็นอย่างดี
6: เงินประมาณ 1,600 เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้ไปสักครึ่งเดือนแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเชื่อว่าบรรดาสตรีทฟู้ดซึ่งตอนนี้ยอดขายซึ่งเขาควรจะได้ต่ำวันละประมาณ 5,000 บางคนเนี่ยเหลือ 2,000 3,000 เขาก็อาจจะขยับไป 6,000 7,000 8,000 อ่ะเนี่ยแน่นอนมันมาอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนคนใช้ทั้ง30ล้านคนมันช่วยได้อยู่แล้ว
4: ส่วนประชาชนที่เดินทางโดยรถสาธารณะนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกเปิดเผยว่าขอสมกเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถชำระค่าโดยสารรถเมย์ขอสมกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้จ่ายบนรถเมย์ขอสมกได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินปฏิพลสถาพรมมารายงาน
7: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการไทย AI Passport เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสโดยเตรียมเปิดตัวเดือนหน้านายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกระบวนการดำเนินงานของโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสำหรับจัดหาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน12โมเดลเพื่อให้ประชาชน5ล้านคนเข้าถึงการใช้ AI ระดับโปรเป็นระยะเวลา1ปีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยกระทรวงดียืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนปกติไม่ได้เร่งรัดมีความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมบัญชีกลางซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ Upskill Reskill ที่ใช้เงินนอกงบประมาณจึงไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรา23ในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560อย่างเข้มงวดทางนี้เตรียมจะเปิดตัวในเดือนหน้าโดยมุ่งเน้น4กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาภาคแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเมื่อคำนวณความคุ้มค่าแล้วจะตกรายละประมาณ27บาทต่อเดือนเท่านั้น
3: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานและนำเทคโนโลยี AI ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปกป้องผู้บริโภคนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำที่คุกคามความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้สมอ.เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสมอขานรับนโยบายด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าอันตรายที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาและเป็นวันหยุดราชการประจำปีโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นรวมทั้งสิ้น3สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่าน
3: รัฐบาลเตรียมผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนกว่า 10,000 อัตราเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในชุมชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นผลักดันให้มีอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและกลุ่มเปราะบางโดยอสพ.1คนจะดูแลกลุ่มเป้าหมาย24รายออกเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลรายละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และให้การดูแลในการตรวจวัดสัญญาณชีพประเมินอาการเบื้องต้นทั้งนี้จะเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อม เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องอยู่ในช่วงอายุ22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญา

0: ากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเพจผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.thโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาจะประชุมพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อเสนอขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการหาทางยุติสงครามอย่างเป็นการถาวรอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทำเนียบขาวของสหรัฐแจ้งว่าการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสำคัญ2ข้อได้แก่การที่อิหร่านต้องยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยทันทีและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆส่วนอีกข้อคือการที่อิหร่านต้องให้คำมั่นว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่รัฐบาลอิหร่านยังไม่ยอมรับและกล่าวหาว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นความพยายามสร้างภาพว่าสหรัฐจะได้รับชัยชนะ
4: นายมาร์ครูทเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้โดยประณามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของรัสเซียตกใส่อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นในเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียจนทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายพร้อมระบุว่าพฤติกรรมประมาทของรัสเซียเป็นอันตรายต่อทุกคนและนาโต้พร้อมที่จะปกป้องดินแดนพันธมิตรทุกตารางนิ้วซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของบรรดาผู้นำยุโรปที่ต่างออกมาประณามการกระทำดังกล่าวของรัสเซียพร้อมให้คำมั่นจะยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปอย่างไรก็ตามนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกมาโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ายุโรปล้วนไม่มีมูลความจริงขณะที่นายดมิทรีเมเรเวฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเตือนบรรดาผู้นำยุโรปว่าจะมีโดรนบินหลงเข้าไปในประเทศของพวกเขาอีกและประชาชนในยุโรปอาจจะไม่ข่มตาหลับได้
3: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกแล้วอย่างน้อย900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน125รายขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันแล้ว17รายและพบผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามีสาเหตุจากเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกกว่า220รายWHO ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวแต่เนิ่นๆแต่การระดมและการระดมความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยชีวิตขณะที่กระบวนการรักษาเฉพาะและวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่มีประสิทธิภาพยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2 เกม21-19 19-21 20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้กับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2 เกม11-21 21-9 13-21 ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ38ของโลก

0: แพ้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21 และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโดมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครชรุ่นประชาชนหญิงและสแครชรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงขณะที่คิรินรุ่นประชาชนชายแชมป์เป็นของจายอังสุธาสาวิทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ส่วนคิรินรุ่นเยาวชนชายแชมป์เป็นของศิรวิทย์แสนใสจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนรู้ใจและสแครชรุ่นเยาวชนหญิงแชมป์เป็นของศิรพัฒน์สอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์วัดดงน้อยโรงเรียนถาวรานุกูลจังหวัดสมุทรสงครามติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเฟ้นหานักปั่นฝีมือดีเสริมทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกใหญ่ประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมวางโปรแกรมเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติอย่างเข้มข้นลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบระดับโลกรายการพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเรเดนตัน2026ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกานักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยได้อีก2เหรียญรางวัลจากประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ซึ่งได้เหรียญเงินจากชิติพัฒน์เจริญตาและเหรียญทองแดงจากวิสิตกิ่งมะนาวเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโชนะอิมจีโฮมวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-4 คว้าแชมป์สนามแรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสม200คะแนนด้านหญิงเดี่ยวสรุดาสุดตาเยาวชนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันเอาชนะอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการ 6-2 และ 6-0 คว้าแชมป์พร้อมคะแนนสะสม200คะแนนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ แก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 13:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
2: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับรถเจอของหล่นกลางถนนอย่าเพิ่งตกใจมาดูวิธีรับมือให้ปลอดภัยทั้งคนและรถกันค่ะอย่าเบรกจนล้อล็อกรถที่มี ABS กดเบรกต่อเนื่องและค้างไว้เพื่อควบคุมทิศทางรถที่ไม่มี ABS ให้แตะเบรกซ้ำๆเพื่อชะลอความเร็วเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับช่วงล่างของรถยนต์เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างถูกวิธีเปิดไฟเลี้ยวเช็คกระจกข้างให้ชัวร์แล้วค่อยๆเบี่ยงออกเลนข้างๆอย่างระมัดระวังเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านหาที่ปลอดภัยจอดรถเพื่อตรวจสอบจุดต่างๆเช่นคราบน้ำมันความผิดปกติของช่วงล่างยางรถหรือฟังเสียงผิดปกติขณะขับและที่สำคัญหากพบความเสียหายควรนำรถเข้าศูนย์บริการทันทีกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยการเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยรับมือสิ่งของขวางทางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่3ขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศใต้ประกอบด้วยทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักซึ่งเอียงเทไปทางทิศเหนือขอบแอ่งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิวเขาในประเทศลาวส่วนขอบที่ราบสูงทางทิศใต้มีเนินเขาหินภูเขาไฟชนิดบาซอลกระจายในพื้นที่ที่ราบสูงโคราชถูกแบ่งด้วยทิวเขาภูพานและเนื่องจากการยกตัวของที่ราบสูงโคราช ทำให้เกิดแอ่งย่อยทางด้านเหนือคือแอ่งย่อยอุดรสกลนครภายในแอ่งประกอบด้วยแม่น้ำสายสั้นๆที่เกิดจากภูเขาภูพานไหลลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศตะวันออกติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมกักเก็บน้ำในช่วงนี้เพื่อเตรียมเผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยด้วยติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ
11: ครับท่านรองครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนครับอยากทราบว่ามีพื้นที่ไหนที่เสี่ยงได้รับผลกระทบหนักบ้างแล้วก็ประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างครับ
12: ครับกรมได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับโดยนะฮะตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงของฤดูฝนนะครับก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะส่งผลให้มีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ที่มีรับลมมรสุมก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะสามโซนนี้นะครับก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงพิเรียดดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกไอ้ฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงนะครับในทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นที่แรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรนะครับบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรนะครับส่วนทางอ่าวไทยนะคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะประมาณ2เมตรก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับสำหรับนะฮะพื้นที่ที่คาดว่านะฮะน่าจะมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ประมาณ100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงนะครับก็จะมีจังหวัดประมาณแถบที่ได้แจ้งก็คือหนักๆเลยก็น่าจะมีทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแถบกาญจนบุรีนะครับภาคเหนือก็โซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่แถวระนองพังงาครับโซนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ ระดับ60ถึง100มิลลิเมตรได
11: ้ครับ
12: รวมถึงนะฮะรวมถึงภาคตะวันออกจังหวัดตราดด้วย1จังหวัดนะครับ
11: ก็ทางจังหวัดเหล่านี้ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ภูเขาสูงอาจจะต้องระวังเรื่องดินสไลด์เรื่องน้ำท่วมแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเพราะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วที่มันมีการตกอ่ะก็จะเห็นว่าแถวเพชรบูรณ์แถวแม่ฮ่องสอนนะครับในโซนเนี้ยมันได้รับตัวน้ำฝนเนี่ยไปลงไปสะสมในพื้นดินเริ่มมีการอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีการตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเวลานี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินคนถล่มในพื้นที่ลาดชันในโซนที่มีการสะสมของน้ำฝนปริมาณน้ำฝนมากๆนะครับก็จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเมื่อเรามองว่าผลสะสมในวันที่2นะฮะวันที่2ก็คือถึงวันที่30เนี่ยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะเพิ่มเติมนะครับไปอีกนะในช่วงโซนที่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรจังหวัดชัยภูมินะฮะกลุ่มตรงเนี้ยก็จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันที่2ของการประกาศนะครับคือวันที่30
11: คร
12: ับ ครับก็โซนนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากแบบอาการตกกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกวันที่3นะครับประมาณวันที่31
11: ครับ
12: ฝนที่ตกสะสมมาอีกก็จะเพิ่มพื้นที่แอเรียเข้ามาอีกโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางฝั่งตะวันออกค่ะเพชรบูรณ์ส่วนเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รับลมมรสุมนะครับในแถบเขานะครับก็จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรเพิ่มขึ้นนะฮะจะมีเพิ่มจังหวัดแถบจังหวัดเลยนะครับอาจจะมีจังหวัดอีสานล่างแถบจังหวัดนครราชสีมา
11: คร
12: ับนะแล้วก็สุรินทร์พื้นที่เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรได้พื้นที่เดิมก็ยังคงอยู่นะฮะกระนองฮะ
11: กาญจนบุรี
12: แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังตกต่อเนื่องอยู่นะครับวันที่4ถึง1มิถุนาเนี่ยนะครับก็พื้นที่ที่ยังตกก็ยังคลุมอยู่ในโซนเดิมก็คือว่าทางใต้ตกนะครับแล้วก็เหนือตอนบนรวมถึงอีสานฝั่งตะวันตกนะครับแถบเดิมเลยนะฮะเมืองเลยเพชรบูรณ์นะฮะโซนนี้นะครับแล้วก็จังหวัดตราดนะครับปริมาณฝนสะสมก็อัพไปถึง150มิลลิเมตรได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป็นแถวชัยภูมิแถวเพชรบูรณ์แถวนี้นะเขาจะใช้เขาเรียกใช้ประโยชน์ของพื้นดินในการปลูกพืชที่มีรากค่อนข้างตื้นนะครับก็จะทำให้การอุ้มน้ำอุ้มดินนะฮะมันไม่ค่อยแข็งแรง
11: ครับ
12: เมื่อมีการตกของฝนมากขึ้นปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็จะเกิดการชะล้างหน้าดินนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องของดินคนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากในโซนพื้นที่เหล่านี้ได้มีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่นๆนะครับขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยในโซนเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่เป็นภูเขาสูงมีความลาดชันนะฮะอาจจะมีความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในช่วงพีเรียดนี้ด้วยครับ
11: ครับวางง่ายๆก็คือทางลมมรสุมตัวนี้มันจะมาจากฝั่งตะวันตกเพราะมันเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือประเทศเราเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ระวังเอาไว้ว่ามันจะค่อยๆขยับเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันที่ทางกรมอุตุได้ประกาศนั่นเองครับผมก
12: ็ใช่ครับ
11: ให้ดู
12: ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ตัวไอ้ลมมรสุมมันจะไม่แรงมาก
11: ครับ
12: ช่วงวันที่ถัดมามันก็จะค่อยๆแรงขึ้นแล้วก็พื้นที่ชั้นในอ่ะ
11: ก็จะ
12: ตกมากขึ้นใช่ครับตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
11: ครับครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่ร้อนหรือจะเป็นฝนเนี่ยครับเราก็ต้องระวังผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยใช่ไหมครับ
12: ใช่ครับเอลนีโญเนี่ยมันก็จะมีฝนที่ตะกรมได้ออกข่าวอยู่เป็นประจำพยายามทำความเข้าใจกับประชาชนก็คือมันจะมีผลหลังประมาณกลางเดือนปลายเดือนมิถุนาไปแล้วนะครับช่วงนี้มันยังเป็นต้นฤดูนะเพราะต้นฤดูเนี่ยมันช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างมีข้อระหว่างช่วงที่เป็นกลางไปสู่ช่วงที่เป็นเอลนีโญและก็จะเริ่มเอ็กซ์ตรีมขึ้นในช่วงปลายปีรวมถึงต้นปีหน้าอันนั้นคือช่วงที่มันพีคสุดจริงๆถึงให้เรามาระวังว่าน้ำต้นทุนที่เราจะได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์นี้นะฮะให้ประชาชนพยายามกักเก็บถ้ากักเก็บได้จะเก็บเลยครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงเนี่ยตกฝนจะตกน้อยลงอยู่แล้วในช่วงนั้นจะแล้งอยู่แล้วฝนจะตกเดิมอาจจะ5วันมาตกครั้งนึง ถ้าเจอเอฟเฟกต์ของลาลีย่าอาจจะเป็น10วันถึงจะมีฝนมาตกลงมาแล้วตกไม่ได้ทุกพื้นที่ด้วยแต่ตกแค่บางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับพื้นที่อยู่นอกชลประทานเนี่ยต้องระมัดระวังในการใช้น้ำหรือถ้ามีบ่อน้ำมีอะไรเก็บก็ให้พยายามกักตุนให้เต็มนะฮะเตรียมที่จะมารอฝนที่จะกลับลงมาในช่วงประมาณแบบปลายสิงหาคมฮะถึงฝนกลับมาก็จริงแต่เอฟเฟกต์ที่ผมเรียนนะว่าตัวลานินโญมันก็จะพีคในช่วงนั้นเลยจะทำให้ฝนนี้ตกช่วงนั้นน่ะน้อยกว่าค่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้กระจายทั้งประเทศที่เป็นเหมือนกับร่องมาพาดผ่านที่ตกทั่วเลยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นรวมถึงพายุหมุนเขตร้อนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประเทศไทยที่เราประเมินไว้ในแค่หนึ่งลูกซึ่งเดิมนั้นถ้าเป็นร่วงช่วงที่มันปกติมันจะเข้าประมาณ2ลูกถึง3ลูกนะครับมันก็จะมีตัวที่จะมาเพิ่มฝนได้ในปัจจัยนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกชลประทานนะครับตรงนี้ไม่รู้จะเอาน้ำอย่างไหนมาใช้แหละนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมการใช้น้ำอย่างประหยัดรวมถึงอาจจะต้องดูเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำอะไรที่จะเอามาใช้เพื่อชดเชยในช่วงนั้นเพื่อจะรอฝนกลับมาเติมนะครับ
11: ครับผมก็ตามที่ท่านรองอธิบดีได้ว่าไว้นะครับคือช่วงนี้แม้จะมีฝนตกหนักก็ตามเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนอกจากจะระวังภัยหรือระวังอุทกภัยที่มากับฝนเนี่ยก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการกักตุนน้ำไว้ด้วยเหมือนกันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอช่วงปลายปีเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญมาเนี่ยมันจะแรงยาวก็ถ้าเกิดกักตุนไว้ก็จะช่วยได้เยอะครับผมก็ต้องติดตามนะครับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการเล่าถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือในแต่ละช่วงถูกนั่นเองครับผม
12: ครับช่วงนี้ก็ขอให้ติดตามเป็นใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้กรมมีประกาศเรื่องอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับก็รอประกาศดูแล้วกันว่าโซนไหนจังหวัดไหนที่มันมีโอกาสเสี่ยงตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้เบื้องต้นครับ
11: ครับตามนั้นเลยครับท่านรองอธิบดีครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาบอกเล่าข้อมูลดีๆให้เราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแต่ละช่วงสภาพอากาศเป็นอย่างไรเพื่อจะได้รับมือได้ทันท่วงทีครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
12: สวัสดีครับ
13: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
14: ่ผมบันแก้วสำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติที่มีให้ทุจริตได้มากคร
13: ับ
14: ผม
13: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
16: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
15: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
17: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมสนับสนุนและทรงรับงานหัตถกรรมพื้นบ้านกระจูดไว้ในโครงการศิลปาชีพเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่อาชีพที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบกรณิกรในจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบันติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
18: กระจูดพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำทางภาคใต้ที่กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมโครงการศิลปาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยทรงตั้งกลุ่มจักษานกระจูดขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของตลาดสำหรับในพื้นที่จังหวัดตราดที่วาดมีกลุ่มนัจมีกระจูดของนายไซฟูดีนและนายนัสรุนซิแต่คนรุ่นใหม่2พี่น้องที่ตั้งใจสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพตามแนวพระราชดำรินายไซฟูดีนซิแต่เล่าว่าเติบโตมากับงานกระจูดจากคุณยายและคุณแม่ซึ่งเป็นครูศิลปาชีพจึงซึมซับภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่เด็กและมักติดตามไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ต่างๆทำให้ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและการสอนงานกระจูดสามารถสร้างโอกาสให้ผู้คนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวประสบการณ์นี้จึงเป็นแรงบันดาลใจโดยร่วมกับน้องชายมุ่งสืบสานและต่อยอดงานศิลปาชีพให้คงอยู่ต่อไปด้านนายนัสรุนซิแต่ครูศิลปาชีพกล่าวเสริมว่าอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่างานกระจูดซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนเดิมใช้สารเสื่อแลกเข้าสารเป็นอาชีพหลักก่อนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงส่งเสริมให้พัฒนารูปแบบและลวดลายให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าและจัดการประกวดเพื่อยกระดับฝีมือชาวบ้านพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างมาก
19: สมเด็จพระนางปีหลวงก็ได้มาส่งเสริมเสือก็เป็นเสือที่มีลวดลายที่ปราณีตเข้ามาพระองค์ท่านก็ส่งเสริมให้มีการอาสาเป็นกระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสต่างๆไว้จากการประกวดพัฒนาฝีมือจนจากชาวบ้านที่ยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาซื้อที่ดินสร้างบ้านนำเงินมาส่งเสียลูกได้เรียนหนังสือ
18: ปัจจุบันกลุ่มนัจมีกระจูดมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ว่างงานและเด็กช่วงปิดเทอมเข้ารับการอบรมงานกระจูดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้และมีส่วนร่วมในการทำงานของกลุ่มพร้อมรับงานจากหลายแหล่งเช่นคาเฟ่ดิออร์คาเฟ่แบรนด์เนมระดับโลกช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้คนในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพหัตถกรรมท้องถิ่นมากขึ้นนายนัสรุนกล่าวด้วยว่างานหัตถกรรมกระจูดจังหวัดตราดที่วาดกำลังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยหลังได้พัฒนาและต่อยอดสู่เวทีนานาชาติได้อย่างโดดเด่นโดยความร่วมมือกับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีและแบรนด์ระดับโลกอย่างดีออช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
19: มาส่งกับพันปีเป็นทูตระดับโลกในการที่จะผลักดันงานหัตถกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นกระจูดไม่ว่าจะเป็นเซรามิกผ้าจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่แต่ว่างานของท่านก็ยังเดินตลอด
18: ทั้งนี้กระจูดไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและได้รับการสืบสานโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานงานศิลปาชีพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าโครงการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษารู้เท่าทันและพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสถานศึกษาขณะนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: จากสถานการณ์ปัจจุบันสถานศึกษาต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในสถานศึกษาความรุนแรงการกลั่นแกล้งการใช้สารเสพติดภัยจากบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลาก ากรทางการศึกษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนได้ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการเอาชีวิตรอดในการรับมือและประเมินสถานการณ์กับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงส่งผลให้มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนายภูวดลเม่งช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2จึงต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการประเมินเหตุการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น
0: ด้วยเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ยิงและจับตัวประกันของโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งและหลบหนีในพื้นที่ใกล้โรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพังงาครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามที่ถูกต้องเติมสร้างทักษะการป้องกันตัวเองในการประเมินสถานการณ์และการรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมครับ
20: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษามีการบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายทั่วไปกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและกฎหมายอาญาว่าด้วยการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งหลักการเอาตัวรอดจากภัยคุกคามทางสังคมและฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเกี่ยวกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินการสาธิตการใช้สายรัดห้ามเลือดการเจรจาต่อรองสถานีหนีซ่อนสู้และการซ้อมแผนประเชิญเหตุ
0: สำหรับรูปแบบกิจกรรมนะครับได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดตรังและชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังนะครับซึ่งการอบรมดังกล่าวประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือภาคทฤษฎีเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2คือภาคปฏิบัติแล้วก็3ก็คือในเรื่องของการซ้อมแผนประเชิญเหตุที่เกิดเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษานะครับ
20: ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังมีความรู้ความเข้าใจมีสมรรถนะและทักษะเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากภัยคุกคามอย่างถูกต้องมีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะการป้องกันตนเองไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสามารถถ่ายทอดและขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยลดลงอย่างเป็นรูปธรรมย.ยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: สหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมปรับระบบการนับคะแนนจาก21เหลือ15คะแนนต่อเกมเริ่มใช้ปี2027ท่ามกลางเสียงสะท้อนจากนักกีฬาไทยที่มองทั้งโอกาสความเข้มข้นและความท้าทายของเกมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
21: ภายหลังสหพันธ์แบดมินตันโลกมีมติเอกฉันท์ปรับเปลี่ยนระบบการนับคะแนนการแข่งขันจากเดิม21คะแนนต่อเกมเหลือ15คะแนนต่อเกมโดยยังคงแข่งขันในรูปแบบชนะ2ใน3เกมเช่นเดิมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาระทางร่างกายของนักกีฬาและป้องกันอาการบาดเจ็บสะสมจากการแข่งขันที่ใช้เวลานานซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการแข่งขันในระดับอาชีพของนักกีฬาให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยกติกาใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ในปี2027ทั้งนี้นักกีฬาแบดมินตันไทยต่างแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแตกต่างกันออกไปโดยหมิวพรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกเปิดเผยว่ารูปแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขันอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่จะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนมากขึ้นพร้อมมองว่าเกมการแข่งขันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและในมุมมองของนักกีฬาการปรับกติกาครั้งนี้จะช่วยยืดอายุการเล่นได้อย่างมาก
22: ที่ได้รู้ว่ารูปแบบการซ้อมหรือว่ารูปแบบการแข่งมันอาจจะไม่ได้ต่างอะไรไปมากแค่เราต้องเหมือนเชี่ยวในทุกๆแต้มอย่างเช่นแบบทุกคนอาจจะละเอียดขึ้นบางคนก็ซ้อมขึ้นซ้อมให้แบบเร่งแน่นขึ้นเหมือนกันอาจจะแบบว่ามันอาจจะเป็นมันจะมี3อย่างที่อาจจะเกมเร็วไปเลยหรือว่าเกมแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสียหรือว่าอาจจะแบบเชี่ยวไปตั้งแต่แต้มแรกคือมันออกได้หลายแบบก็ต้องลองดูในปีหน้าก็คงมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะยืดระยะในช่วงอายุของนักกีฬา
21: ด้านรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยงกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงกติกามาเป็น15คะแนนต่อเกมทำให้นักกีฬาต้องปรับตัวระหว่างการแข่งขันมากขึ้น
2: จริงหนูเคยตีแล้วนะคะที่เยาวชนโลกก็ค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าช้าก็มีโอกาสแพ้ได้เลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องแบบออกตัวเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นค่ะช้าไม่ได้เลย
21: ขณะที่โอโมพักพลธีระรัศกุลกล่าวว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันมาเป็น15คะแนนต่อเกมส่งผลต่อรูปแบบการเล่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตนที่ลงแข่งขันทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ซึ่งจะช่วยลดภาระและถนอมร่างกายได้มากขึ้นส่วนการแข่งขันประเภทคู่มองว่าเกมจะมีความเขี้ยวและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
3: มา15แต้มผมว่ามีผลครับเพราะว่าอย่างผมตี2อย่างก็น่าจะช่วยเรื่องพละกำลังไปเยอะครับส่วนเกมดับเบิ้ลผมว่ามันจะเขี้ยวกันเลยครับก็มันไปกลับไวต้องรอดูว่าผมว่าจะเป็นยังไง
21: การปรับกติกาแข่งขันแบดมินตันจาก21คะแนนเหลือ15คะแนนต่อเกมอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการลูกขนไก่โลกทั้งในด้านรูปแบบการเล่นความเข้มข้นของเกมและการดูแลสภาพร่างกายนักกีฬาแต่ท้ายที่สุดแล้วกติกาใหม่นี้จะสามารถช่วยยืดอายุการเล่นของนักกีฬาพร้อมรักษาเสน่ห์และความสนุกของกีฬาแบดมินตันเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามคำตอบจากการแข่งขันจริงหลังเริ่มบังคับใช้ในปี2027ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคมผมสุรพงษ์มาลีอยู่กับท่านโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกที่จะมาเคลียร์ทุกประเด็นสำคัญให้ฟังกันชัดๆทุกสุดสัปดาห์อย่างนี้ครับสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่22ถึง26พฤษภาคมท่านโฆษกได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนฝรั่งเศสด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพของประเทศไทยปรากฏอยู่บนเรดาร์ของโลกอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีหลายฝ่ายเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นเพียงสีสันทางพิธีการทางการทูตหรือเปล่าคำถามที่จะถามท่านโฆษกก็คือเราได้อะไรติดไม้ติดมือเป็นรูปธรรมกลับมาจากการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้บ้างไหมครับ
2: แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าไปเยือนฝรั่งเศส5วันถ้าไม่ได้อะไรกลับมาไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนท่านนายกไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าการเดินทางไปครั้งนี้เราเรียกว่า working visit คือการไปทำงานลงถึงตอน7โมงเช้าบ่ายโมงครึ่งนัดแรกก็มีการประชุมกับทางทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกว่า IEA เลยแล้วหลังจากนั้นก็ UNESCO โปรแกรม5วันเนี่ยเต็มไปด้วยการไปพบปะกับองค์กรที่สำคัญสำคัญนะคะพบปะกับนักลงทุนพบปะกับพี่น้องคนไทยและสุดท้ายท่านนายกก็ได้รับการเลี้ยงรับรองจากประธานาธิบดีมาครองทีนี้คำถามที่อาจารย์สุรพงษ์ถามว่าไปแล้วคนไทยได้อะไรเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้หรออย่างไปพบท่านมาครองแบบนี้ ก็ลองคิดภาพดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะให้ใครสักคนเนี่ยเขามั่นใจรักเราเหมือนกับไปจีบคนสักคนเนี่ยคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวอ่ะมันจะพอหรอมันไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยอ่ะถ้าจะกลับมาสู่จอเรดาร์โลกให้เขามั่นใจว่าเป็นประเทศที่น่ามาลงทุนเป็นประเทศที่มีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องกฎหมายที่เรากำลังยกระดับเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD และเรื่องอื่นๆที่เราทำอยู่มันต้องไปคุยต้องเรียกว่ามี eye contact นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่ให้ข้อมูลน่าเชื่อถือไปร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเพราะในทริปนี้ก็มีทั้งท่านรัฐมนตรีเอกนิตินะคะท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องการเงินการคลังท่านทูตศิหศักดิ์แล้วก็ท่านรองนายกยศชนันที่ไปนำเสนอเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนั้นในอย่างวาระแรกที่ไปพบกับ IEA เนี่ยทางนู้นเขาพูดเลยนะคะประโยคแรกเลยนะอาจารย์ปอกคือเขาบอกว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วในเรื่องของพลังงานวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขาต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานไม่ได้มาพึ่งพลังงานฟอสซิลและยิ่งไทยแลนด์และภูมิภาคเอเชียเราพึ่งพาการนำเข้าถ้าปล่อยไปแบบนี้ประเทศไทยเราตายแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่ใช้สถานการณ์นี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีเรื่องใดๆที่จะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเทคนิคเรื่องงานวิจัยหรือดึงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมนะคะท่านนายกก็เลยใช้โอกาสนี้บอกกับทาง IEA ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเรื่องพลังงานเนี่ยเราทำเต็มที่นะแต่คู่ขนานกันไปก็อยากให้เขาช่วยหน่อยเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งมันหมายถึงการยกระดับในเรื่องของกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากลแต่มันต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆช่วยสนับสนุนท่านนายกก็เท่ากับว่าไปหาเสียงตรงนี้ด้วยเขาบอกโอ้แน่นอนประเทศไทยมีความพร้อมเขาก็พร้อมจะสนับสนุนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ให้เห็นว่าหนึ่งมันจะเกิดความร่วมมือทางเรื่องของพลังงานแล้วก็ในเวทีนานาชาติเราก็ได้ภาคีที่เขาจะจับมือพร้อมไปกับประเทศไทยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ต่อด้วยอย่างเรื่องของไปพบกับภาคเอกชนเราไปพบกับเอกชนไทยที่ไปลงทุนในฝรั่งเศสก็ดูว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลทำอะไรต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางนู้นบอกว่าอยากได้มากก็คือช่วยเร่งในเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเขามีข้อตกลงการค้าเสรีไปแล้วแล้วภาษีเหลือ 0% แต่สำหรับประเทศไทยอ่ะถ้าตราบใด FTA ไทยยุโรปยังไม่เกิดก็ ็จะโดนภาษีอีกประมาณ 20-24% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ท่านนายกก็ไปเชิญชวนนักลงทุนให้อยู่ในที่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ในยุโรปให้มาลงทุนประเทศไทยแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีดีอะไรทีนี้ถ้าไม่ใช่เบอร์หนึ่งของประเทศไปคุยเองความน่าเชื่อถือมันก็ไม่เท่าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะสิ่งที่ได้ประชาชนได้จากการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือโอกาสที่จะมีการค้าการลงทุนมากขึ้นแล้วก็การขับเคลื่อนในประเด็นใหญ่ๆที่ต้องให้ผู้นำประเทศเป็นคนคุยกัน
1: ครับจากภาพที่ประธานาธิบดีมาครงลงมาต้อนรับท่านนายกอย่างสนิทสนมแล้วก็เห็นว่ามีการหารือกันทั้งบนโต๊ะอาหารการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุยอะไรกันครับท่านโฆษกเรื่องสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศคุยกันพอจะบอกได้ไหมครับ
2: ต้องบอกได้นะทุกอย่างต้องโปร่งใสแต่ว่าขอเรียนอาจารย์นิดนึงว่าหนึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือภาพของผู้นำประเทศเราจะได้เห็นว่าประเทศไทยในเวทีโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็มิตรภาพจากผู้นำอย่างเช่นฝรั่งเศสซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้เล่นสำคัญในสหภาพยุโรปการไปจับมือกันครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็มันมีนัยยะอื่นๆแฝงอยู่บนโต๊ะอาหารสิ่งที่คุยแน่นอนล่ะค่ะก็เรื่องของการจับมือที่ให้มันเชิงลึกมากขึ้นไทยกับฝรั่งเศสมีข้อตกลงในการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่ทางการทูตพบปะกันไปมาไม่ใช่เราจะเดินหน้าในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยเพราะว่าเราอยากให้ฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันทันสมัยอย่างเช่นพวก AI Data Center แต่ถ้าคนของเราไม่เก่งเขาก็ต้องคิดหนักเพราะฉะนั้นควบคู่กันไปกับการลงทุนก็จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นงานหลักๆที่เป็นประเด็นหลักที่ท่านทั้งสองท่านคุยกันนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีมาครงก็ถามเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยนิดนึงนะคะก็มีคำถามซึ่งนายกก็ได้อธิบายถึงจุดยืนของประเทศไทยว่าแน่นอนสถานการณ์นี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่แต่เราจะใช้สันติวิธีข้อตกลงที่เคยมีเมื่อปลายปีที่แล้วก่อนการหยุดยิงไทยกัมพูชาเราก็จะเดินหน้าต่ออันนั้นคือเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติแล้วก็เคารพกฎกติกาสากลแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตุกติกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ความจริงมันกระจ่างต่างชาติอย่างท่านมาครงก็รับข้อมูลฝ่ายเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเวทีนี้ล่ะค่ะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีข้อมูลที่ครบทุกมิติค่ะ
1: ครับทีนี้นอกจากพบผู้นำสูงสุดของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำยุโรปทั้ง24ประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปพบกับชุมชนชาวไทยด้วยนะครับประเด็นที่คุยกับบรรดาทูตของเราทั้งหลายนี่เป็นยังไงครับ
2: ก็ในวันนี้ค่ะท่านนายกก็บอกท่านทูตไป24ประเทศนะเป็นครั้งแรกที่ท่านทูตยุโรปเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วก็มารับฟังนโยบายท่านบอกว่าให้ทำงานเชิงรุกวันนี้เราอยากที่จะให้คนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทูตจะนั่งแต่ในทำเนียบทูตก็ไม่ได้ซึ่งทุกคนนะคะทำงานเป็นทีมไทยแลนด์อยู่แล้วแต่ว่าท่านก็ย้ำว่าขอให้ออกไปหานักลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าอยากจะโปรโมทประเทศไทยคำว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยหมายถึงท่านทูตกระทรวงการต่างประเทศทูตพาณิชย์ทูตเกษตรรวมถึง BOI ด้วยเวลาไปคุยมันจะได้เป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำและอันที่สองท่านก็บอกว่าไปพูดเลยนะว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรื่องกฎกติกาสากลเรื่องการยกระดับมาตรฐานกฎหมายเนี่ยเราลุยอยู่คือเรื่องของ OECD มันจะเปรียบเสมือนมาตรฐาน ISO ของโรงงานอะถ้าเราเป็นสมาชิกเราได้รับการสแตมป์จาก OECD ก็แปลว่ามาตรฐานทางกฎหมายของเราการบริหารงานการภาครัฐเนี่ยมันมีมาตรฐานท่านก็บอกว่าวันนี้เราเดินหน้าอย่างเต็มที่ก็ฝากท่านทูตไปประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ
1: ครับแล้วคนไทยที่นั่นฝากอะไรกับท่านนายกบ้างครับ
2: ทุกคนก็เป็นห่วงสถานการณ์นะคะซึ่งทางยุโรปเองเขาก็มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์ตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่ว่าสิ่งที่คนไทยฝากถามดีกว่าก็คือถามเรื่องชายแดนเป็นยังไงบ้างนายกสู้ๆมาถูกทางแล้วนะคะท่านนายกก็ให้ความมั่นใจว่าเอ้ยเรามีกฎกติกาสากลที่เราเคารพอยู่นะเรื่องเปิดด่านไม่ต้องกังวลทุกอย่างทำงานคู่กันระหว่างฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายการต่างประเทศเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ
1: ครับ ถ้าคนพลาดไม่ได้ติดตามภารกิจของท่านนายกอยากจะรู้ว่าท่านนายกไปแล้วรู้สึกยังไงนี่ไปตามทางไหนได้อีกไหมครับท่านโฆษกครับ
2: จริงๆก็ย้อนกลับไปดูที่ข้อมูลของเพจไทยคู่ฟ้าได้นะคะเรามีคลิปเรามีการรายงานว่าทุกนัดที่ท่านไปพบกับเอกชนกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยคุยแล้วได้สาระอะไรประชาชนได้อะไรจากการพบปะในแต่ละครั้งค่ะ
1: มี TikTok ด้วยนะครับก็กลับจากภารกิจการเยือนฝรั่งเศสหมาดๆเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลับมาถึงประเทศไทยท่านนายกก็ยังมีภารกิจต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนไทยโดยเป็นการเยือนของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและก็เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมาพร้อมกับภริยาในฐานะแขกของรัฐบาลท่านนายกก็ได้เปิดทำเนียบต้อนรับอย่างสมเกียรติทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการเยือนของผู้นำเวียดนามคนนี้ครับท่านโฆษก
2: ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นสมาชิกอาเซียนนั่นก็หมายความว่าเราเป็นประชาคมเดียวกันและการที่มาเยือนของท่านประธานาธิบดีโตเลิมเป็นครั้งแรกที่ท่านไปเยี่ยมประเทศอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยมีโอกาสได้ต้อนรับผู้นำประเทศนะคะอันนี้มันก็มีนัยยะสำคัญของกันและกันอยู่ในส่วนเรื่องมิติทางเศรษฐกิจประเทศไทยกับเวียดนามก็มีการค้าการลงทุนกันอยู่เยอะที่ผ่านมาไทยไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าเมื่อเราเป็นประชาคมเดียวกันแต่ละประเทศมีจุดแข็งที่มันควรจะนำมาใช้แบบส่งเสริมกันไม่ต้องมองว่าเรื่องของการแข่งขันการพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังไทยโตเวียดนามก็โตเวียดนามโตประเทศไทยก็โตเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากซึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการลงนามหลายๆเรื่องที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับเวียดนามสถาบันการศึกษาไทยกับของที่เวียดนามแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของ2ประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: เห็นบอกว่ามีแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างเรากับเขาไอ้แผนนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรนะครับ
2: ประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆกับบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นละจากนี้เราต้องมองไปในเรื่องของท้องถิ่นต้องโตด้วยนะคะและอันที่3ก็คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการเนี่ยมันจะทำให้2ประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับเวียดนามก็เป็นประเทศที่คนไทยจำนวนมากจับตามองในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายๆคนก็คิดว่าอาจจะเป็นประเทศคู่แข่งของเรานะครับแต่การที่ผู้นำเวียดนามมาเยือนก็สะท้อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งอย่างเดียว

0: ครับซึ่งก็จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนได้แล้วก็มีการพูดถึงกันมากเรื่องนกกระซิบนกกระซิบนี่คืออะไรนะครับ
1: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันค่ะชื่อน่ารักมากเลยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนมีเจ้านกมากระซิบข้างหูว่าเอ้ยยอดขายที่เกิดขึ้นจากโครงการขายของ60-40เนี่ยคุณควรจะมีแผนการจัดเตรียมสต็อกยังไงของสดของที่เก็บไว้และจะต้องบริหารจัดการจำนวนพนักงานยังไงให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นการวางแผนทางธุรกิจจะคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่ได้แน่แต่ให้มาคิดใหม่โดยที่ไม่มีพื้นฐานก็คงจะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอดอะค่ะต้องการที่จะ upskill ผู้ค้า
0: ผู้ประกอบการ
1: แล้วไม่ได้คิดตังนะคะแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชนค่ะ
0: ท่านโฆษกก็ได้เคลียร์เรื่องเด่นๆในรอบสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับสัปดาห์หน้าล่ะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีไฮไลท์อะไรที่ต้องจับตามองบ้างครับ
1: ในวันที่3มิถุนายนนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังนั้นรัฐบาลก็จะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครั้งนี้แต่ว่าเราจะจัดในวันที่4มิถุนายนค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกฟังแล้วมีข้อติข้อชมข้อเสนอแนะก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลก็จะมาเคลียร์ประเด็นต่างๆให้กับคุณผู้ฟังก็ติดตามรายการของเราได้หรือว่าถ้ามีความคิดความเห็นก็เข้าไปที่ Facebook Page ของไทยคู่ฟ้านะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
4: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: ครอบครัวคือรากฐานสำคัญของสังคมและสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อพระสกนิกรพระองค์ทรงตระหนักว่าการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ธุรกันดารทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎรทั้งด้านการเจ็บป่วยการขาดแคลนอาหารและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อดูแลรักษาอย่างทั่วถึงช่วยให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรง และสามารถดำรงชีวิต

ได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพของเด็กและสตรีโดยเฉพาะมารดาผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวผ่านการส่งเสริมการแพทย์การป้องกันโรคและโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับพระราชดำริด้านความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งให้พระสุกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเมื่อครอบครัวเข้มแข็งสุขภาพกายใจสมบูรณ์สังคมไทยย่อมมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

0: ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน2บิดามารดา3พี่น้องร่วมบิดามารดา4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา5ปู่ย่าตายายและ6ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6ลำดับนี้จะขึ้นมารับมรดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สืบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนำมาพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดากฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามบุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตนเป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตนอีกด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการมรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเราได้ทุกเมื่อค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
5: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสุกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีค ความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์นะครับต่อเมื่อเนี่ยได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้แก่ผู้รับนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติในเลขคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับเป็นคนได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติในเลขคนนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติในเลขคนนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถเนี่ยถอนคืนกันให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้ประเหตุประพฤติในคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับในการยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่จะให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในเลขคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้ผู้เหตุในเลขคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับก็เข้าเหตุในการประพฤติในเลขคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการเนี่ยได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์ limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆแบบนี้และการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ brain executive function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเล่นของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memoryถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทพบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน

ในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปติดต่อซื้อของเราไปติดต่อจะจ้างให้เขามาก่อสร้างบ้านซ่อมบ้านเนี่ยเราจะไปหน้างานเลยเราจะเห็นว่าเขามีสินค้านะเราจะเห็นว่าเอ้ยเขาเป็นร้านซ่อมนู้นซ่อมนี้นะเวลาติดต่อจ้างเนี่ยมันก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ปัจจุบันเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันมากขึ้นการซื้อสินค้าก็มักจะซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือประกาศหาคนมาซ่อมบ้านก็ประกาศทางอินเทอร์เน็ตแล้วมักจะมีคนมาเม้นว่าเออเขารับซ่อมนู่นซ่อมนี่นะแล้วเราก็ไปตกลงว่าจ้างเขาให้มาซ่อมโดยที่เราไม่เคยเห็นเขามาก่อนทีนี้สิ่งที่ต่างแตกต่างกันเบื้องต้นก็คือความผิดฐานช่อโกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามีคุกมีตารางเข้ามาเกี่ยวถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตารางแต่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาความผิดฐานช่อโกงนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งบัญญัติไว้ในมาตราตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับหรือ341นะครับระบุว่าผู้ใดนะครับโดยทุจริตนะครับหลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริงกันควรบอกแจ้งนะครับทำให้ผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ได้มาซึ่งทรัพย์สินถูกไหมอันนี้คือช่อโกงก็คือการพูดง่ายๆคือการหลอกถูกไหมครับส่วนสัญญาก็คือมีการตกลงกันว่าจะทำนู่นจะทำนี่แต่สุดท้ายแล้วพอถึงกำหนดไม่ทำนี่คือเรื่องผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยจุดสำคัญก็คือถ้าการตกลงทำสัญญาถ้าการตกลงทำสัญญาเกิดจากการเจตนาหลอกตั้งแต่แรกจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเช่นการซื้อขายออนไลน์นะครับถ้าได้ความปรากฏว่าผู้ขายเนี่ยเขาไม่ได้มีสินค้าเลยเขาไม่เคยขายสินค้ามาก่อนFacebook เป็น Facebook ปลอมอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าเจตนาแต่แรกเขาไม่ได้จะขายสินค้าจริงแต่เขาโพสต์ให้คนอื่นเนี่ยหลอกคนอื่นให้มาสั่งซื้อสินค้าจากเขาแล้วพอมีคนไปซื้อสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สินค้าถูกไหมครับถูกไหมเห็นไหมมันก็เป็นการผิดสัญญาแต่เป็นการผิดสัญญาที่เป็นการช่อโกงเพราะเจตนาของผู้ขายตั้งใจที่จะหลอกตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าลักษณะของการช่อโกงเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอัตราโทษจำคุกจะเป็น5ปีหนักกว่าถูกไหมครับทีนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างช่อโกงกับช่อโกงประชาชนนะก็ต้องดูลักษณะของการช่อโกงครับถ้าเป็นการโพสต์ใน Facebook หรือ Instagram แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาดูโพสต์นั้นได้แล้วมีเจตนาที่จะหลอกตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนซึ่งโทษจะหนักกว่า

0: ื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหูหันปันแล่นอยู่จดจ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนว่าเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
5: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒน

และบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติพร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือในหลายมิติตลอดการเยือน5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานสำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางนโยบายพลังงานสะอาดของไทยพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังมีการหารือผลักดันไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลขณะที่ภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเสนอให้รัฐบาลเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อลดอัตราภาษีเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดยุโรปทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนนักลงทุนจากฝรั่งเศสและยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และ Data Center ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี
8: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัด ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสควบคุมไฟป่าพรุบาเจาะสำเร็จและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมเร่งวางระบบเฝ้าระวังและจัดการที่ดินควบคู่อนุรักษ์ป่าน
9: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังคงขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานปภ.เขต12สงขลาจำนวน2เครื่องมาประจำการที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสามารถเข้าระงับได้ทันทีหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าพื้นที่อาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีก 2-3 เดือนจึงได้วางระบบเฝ้าระวังโดยจัดสร้างกระท่อมในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เป็นจุดตรวจป้องกันการลักลอบเผาป่าพร้อมจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษา
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคาร

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็ช่วงนี้ต้องย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังชาวสภาพอากาศจังหวัดลำปูนในภาพรวมช่วงนี้เนาะก็มีการแจ้งเตือนนะเจ้าว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาสะสมในช่วงนี้ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะจ๊ะจังหวัดลำปูนก็ประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569นะจ๊ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปูนเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นก็ติดตามสภาวะอากาศต่างๆแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังนะจ๊ะฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้นะจ๊ะพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีจังหวัดลำปูนอยู่ในฮั่นโตยนะจ๊ะต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็การตรวจพยากรณ์อากาศนะเจ้าจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าอย่างวันก่อนนี้ก็มีรายงานฝนตกหนักที่พื้นที่ของอำเภอแม่ทานะเจ้าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมเนี่ยปริมาณฝนวัดได้40 50มิลนะเจ้าแล้วก็มีที่ไหนแหมที่เทศบาลทาศพเศร้าเนาะอันนี้วัดได้65มิลนะเจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาเนี่ยวัดได้95มิลซึ่งส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงไปทางฝั่งของอำเภอห้างฉัตรนะเจ้าที่ลำปางเนาะลงไปทางฝั่งของตังอำเภอเกาะคาที่ลำปางก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังในลำน้ำที่เป็นลำน้ำสาขาลงไปในพื้นที่นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าต้องติดตามระมัดระวังนะเจ้าการแจ้งเตือนติดตามสภาวะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดต่อยละกันนะเจ้าคณะเดียวกันตั้งจังหวัดลำปูนก็ยืนยันในความพร้อมนะเจ้าของแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้นะเจ้าจังหวัดลำปูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมทั้งด้านการป้องกันล่วงหน้าการเผชิญเหตุการฟื้นฟูหลังเกิดภัยนะเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปูนนั้นปลอดภัยจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะเจ้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเช็คจุดเสี่ยงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งน้ำฝายผนังกั้นน้ำระบบระบายน้ำในเขตชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมนะเจ้าถ้าชำรุดเนี่ยต้องซ่อมแซมทันทีแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะเจ้าตั้งศูนย์แล้วก็ควบคุมกำกับติดตามสั่งการการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพกรณีของการอพยพนะเจ้าตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะตามแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว1 2 3 4ที่ไหนพ้องท่านว่าบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาถ้ามีก็ได้ใช้ก็ถือว่าพร้อมแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาบ่ได้มีบ่ได้เตรียมอะไรไว้เลยอันนี้ถือว่าจะเป็นปัญหาได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมในส่วนนี้กันไว้ต่อยการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะจ๊ะสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเกษตรกรต่างๆแล้วก็เพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องติดตามเนาะอย่างที่บอกไปข้อมูลข่าวสารติดตามประกาศเตือนภัยฟังข่าวหอกระจายข่าวอย่างนี้นะจ๊ะเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเปิ้นบอกว่าน้ำจะมาเนอะอีนะโอ้บ่มาก้าตกตะอีนะยังบ่ได้ต้องรับฟังนะเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของการแจ้งเตือนของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยนะเจ้าก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเนาะก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าติดตามเรื่องราวดีๆด้วยกันนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้แล้วนะเจ้าสำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าก็ในส่วนของโครงการนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง11มิถุนายน2569เจ้าซึ่งตังจังหวัดลำปูนนะเจ้าร่วมกันกับตังคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะเจ้าบูรณาการความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่4ละเพื่อที่จะสืบสานปณิธานและก็เผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะเจ้าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาสาธารณประโยชน์นะเจ้าและกิจกรรมเนี้ยเจ้าก็มุ่งเน้นการรับรู้และก่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะเจ้าเกี่ยวกับการผลักดันการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งก็มีเป้าหมายในการที่จะเผยแพร่คุณงามความดีคุณูปการของครูบาศรีวิชัยในระดับนานาชาติมีการปลุกพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนหรือร่วมกันน้อมนำแนวทางแห่งความเสียสละความเมตตาความสามัคคีตามวิถีองค์ครูบาเนี่ยนะจะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและก็พัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนก็ต้องเชิญชวนนะจ๊ะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเนาะกับกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก1ถึง11มิถุนายนนี้เจ้าจังหวัดลำปูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางร่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำร่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำปูนร่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่อง

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เวลา22นาฬิกาเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน 40,000 รายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักโดยร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพาสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: รัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมพร้อมให้ความมั่นใจกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด
6: นางสาวปอยทะเลลักษมีแสนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดยในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นผู้หญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานของการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมทั้งนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาประเทศระหว่างวันที่21 ถึง 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: จังหวัดตรังติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงวันนี้ถึงวันที่2มิถุนายน2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงโดยได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดตรังเกิดฝนตกหนักและมี

0: ลมกระโชกแรงส่งผลให้มีต้นไม้ใหญ่โค่นล้มจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: SBS พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไรที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: วัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่คารมพักทุกท่านเจ้า
1: เจ้า
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัยใจ
0: เกินร้อยนะจะสองคนครูวิไลนะเจ้าเน
1: า
0: ะมาดำเนินรายการพบปะคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้วันที่30พฤษภาคม2569นะเจ้าเห็นผู้วันที่31พฤษภาจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
1: โอ้คราวนี้ห้ามสูบบุหรี
0: ่ห้ามสูบบุหรี่เด้อองดเถวันได้ก่อเนาะผู้สูงอายุเฮาเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งทีมงานเฮาผู้สูงอายุหลายท่านนะยังสูบบุหรี่อยู
1: ่
0: เนาะ
1: เปิ้นบ่สูบกันละนะ
0: เปิ้นบ่สูบกันละเจ้าเพราะว่าปอดมันจะพังนะเจ้
1: า
0: ปอดมันเป็นมะเร็งเน
1: า
0: ะแล้วก็มีมลภาวะต่างๆอันนึงก็ทําให้เฮาเป็นโรคอันอย่างระบบทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง
1: ส่วนมากเปิ้นก็บ่สูบกันละนะ
0: ส่วนใหญ่แบบสูบเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าครอบครัวต่อต้าน
0: ถูกต้องแล้วก็เอาไปใส่ในลูกในหลานในเมียในอย่างตัวนะเจ้านะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะเจ้าผูกเนาะแต่ว่าวันนี้วันที่30นะเจ้าวันนี้เราได้รับจากการสนับสนุนเนาะรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าร่วมกับสมาพันธ์ผู้สูงอายุ
1: น
0: ะจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะวันนี้นี้สนับสนุนรายการเฮานะเจ้าเฮาได้มาพบปะคุณผู้ฟังนะเจ้าได้มาออกอากาศนะเจ้าได้มาอู้มาเอ่ยข่าวคราวของทางสมาพันธ
1: ์แวดวงสูงวัย
0: สมาพันธ์ที่ผ่านมานะเจ้าข่าวคราวเน
1: า
0: ะข่าวคราวของสมาพันธ์วันที่23เสา3เสาที่ผ่านมาในเจ้าสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปูงในเจ้าร่วมกับมูลนิธิ VCAP นะเจ้าป๋าไปจัดกิจกรรมกับติแจมฟ้าช้อปปิ้งมาร์ทของจังหวัดลำปูงเนี่ยมีการอ่านประกวดที่ดาลายคามอ่ะ
1: ลายคามนี่คนก็สมังเคิมเอียเนาะบ่เท่าบ่แก่เอียกะ
0: มันน่ะเนาะ
1: ลายคาม
0: ก็ลายคามอ่ะ
1: ลายคามแสดงว่าอันเครื่องลายคามมันเท่าละน่ะ
0: เออคนนั้นเนาะพอดีหมอตูนะเจ้าก็เอาไปตวยเปิ้น1คนจากป่าซางเนาะเอาจะเอาไปประกวดที่ดาลายคามเนี่ยป่าน่ะ
1: ก็ถ้าจะแงมนะแก
0: พอดีสมาพันธ์เฮาเนาะก็พอดีในฐานะที่เป็นเลขาเนาะเลขาของสมาพันธ์เฮาก็ว่าโอ้แต่ล่าเราได้รับหนังสือจากมูลนิธิ VCAP เนี่ยมาเน
1: า
0: ะเออจะเนี่ยมูลนิธิ VCAP
1: VCAP คืออันหยัง
0: VCAP คืออันหยังใช
1: ่
0: เออ FC เฮายังบ่ฮู้เลยเน
1: า
0: ะว่าเป็นอันหยัง
1: ม
0: ูลนิธิ VCAP เนี่ยเป็นมูลนิธิที่ไปดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีตึงเกมีตึงกะเทยมีตึงตุ๊ดมีตึงดีมีตึงทอมเอียกะ
1: เปิ้นยอมรับกันแล้ว
0: เจ้าแล้วเดี๋ยวเปิ้นยอมรับกันแล้วจะมาขึ้นเวทีแล้วน่ะ
1: เออ
0: ขึ้นเวทีละ
1: เปิ้นแต่งงานกันได้ลูก
0: โอ้ได้จดทะเบียนก็ได้นะเจ้าบ่าบ่าเดียดรอดละเออมีเปิ้นฮ้อง
1: หลากหลายทางเพศ
0: มีหลากหลายทางเพศนะเจ้าซึ่งมีน้องทอบเนาะเป็นประธานมูลนิธิอยู่นะเจ้าแล้วก็เจอมาตามสมาพันธ์เฮาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: าเจอมาตามสมาพันธ์เฮาเฮาก็เลยตอบสนองเพราะว่าในกลุ่มของสมาพันธ์เฮาเนี่ยทุกพื้นที่เราก็มีกลุ่มหลากหลายทางเพศอยู่ในพื้นที่
1: เจ้า
0: เน
1: า
0: ะมาว่าจะเป็นบนดอยลุ่มดอยเนาะห้อมดอยน่ะหรือในเวียงก็มี
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้เนี่ยบ่ต้องบ่ม
1: มันต้องโบมเปิดเผยออกมาเลย
0: ใช่ก็ต้องออกมาเลยออกมาเลย
1: ปกติทั่วไป
0: แล้วก็บริจัดเวทีเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าเนาะก็มีการประกวดที่ดาลายคลามแล้วก็มีจัดพูดนำเสนอผลงานของกลุ่มเด็กเยาวชนเนาะแล้วก็พอดีเนี่ยเปิ้นบอกให้สมาพันธ์เอามาสักพูดหน่อยโอ้บัดตัน
1: ม
0: าตู่ทำบัดตันเพราะว่าเราจะแย่อันอย่างมันต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการก่อนเน
1: า
0: ะเพราะเราจะแย่บุ่มบามไปบ่ได้เราก็เลยว่าอันห้าปากเอาคนเข้าร่วมก็แล้วกันก็เอาไปอยู่ประมาณ8ชีวิต8ถึง10ชีวิตเนี่ยไปกันไปเน
1: า
0: ะก็ไปห่วมม่วนกันที่แจมฟ้าช้อปปิ้งเนาะช้อปปิ้งมอลล์ละปูเนี่ยมันมีอยู่ติเดียวเนาะ
1: ติเดียว
0: ในกระมวลงานสันเล่ากันดีนะเจ้าเน
1: า
0: ะครูวิไลกับไปตุย
1: เปิดเวที
0: เนาะครูวิไลไปตุยนะเจ้า
1: ไปตุยไปร่วมเน
0: า
1: ะ
0: ไปร่วม
1: ไปดูปุ่นไปมันเพิ่งมาปีแรก
0: เจ้าแล้วคิดว่าโอกาสต่อไปตั้งหน้าเจ้าสมาพันธ์ของเราเนี่ยก็จะต้อง
1: เป็นที่รู้จัก
0: เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปแล้วก็เราก็คงจะต้องมีการเพราะว่าเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปนำเสนอให้กับตั้ง ทีมงานติดเครือข่ายอ่ะเป็นเครือข่ายเปิ้นฮ้องว่าภาคประชาสังคม
1: ในหมู่บ้านเฮาก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้เปิ้นได้รับรู้รับทราบกัน
0: แล้วผมก็มาถามข้าเจ้าว่าหมอก็สาขาก็มีสมาพันธ์แถมยะฮือกันน่ะ
1: เปิ้นแบ่งกันทํางาน
0: หมายความว่าก
1: ีฬาก็มี
0: จังกีฬาก็มีคือหมายความว่าจริงๆแล้วตัวใหญ่ๆก็คือสาขาสมาคมเดี๋ยวจากสาขาสมาคมเป็นมุ้งใหญ
1: ่แล้วมีมุ้งมุ้งเล็กแยกแปลง2
0: มุ้งใหญ่เนี่ยปันอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์
1: เจ้า
0: ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะเจ้าเพราะมันจะมีระเบียบมีข้อบังคับหลายอย่างที่เฮาบ่สามารถจะไปทำกับกลุ่มอื่นๆได้
1: เจ้า
0: เนาะก็เลยมีกลุ่มสมาพันธ์ขึ้นมาแห่งกลุ่มหนึ่งนะก็ทำสมาพันธ์ขึ้นมาแห่งกลุ่มหนึ่งเพื่อที่ว่าสมาพันธ์เนี่ยมันมีความหลากหลาย
1: ไปแบ่งกัน
0: ทำงานบาดหน้าที่ทำงานเชื่อมได้หลากหลาย
1: แยกกันบริหาร
0: และระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยมันเกิดจากหมู่เฮาเองคือสมาพันธ์เขียนขึ้นมาเองนะจ๊ะแต่ถ้าสาขานี่ต้องอิงสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่มีอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์เป็นประธานอยู่นะเจ้าเป็นประธานสมาคมอยู่อันเนี้ยก็จะมีกรอบมีระเบียบเป็นเล่มเลยนะเจ้าพิษข้อนั่นมาตานี่โน่นนี่นั่นนะเจ้ามันระเบียบมันเยอะนะการเป็นสาขาสมาคมเนี่ยก็เลยแต่ว่าเป้าหมายอ่ะสูงสุดแบบว่าจะสมาพันธ์แบบว่าจะสาขาก็ดีก็ต้องการให้ผู้สูงอายุของเฮาเนี่ยอยู่ดีกินดีสุขภาพดีแข็งแรงมีรายได้มีงานทำไม่ง่อมไม่เหงาเนาะกินข้าวลำอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าอันนี้คือคอนเซ็ปต์เดียวกันเพราะว่ามีเป้าหมายอันเดียวกันแต่ว่าเราแยกกันทำงาน
1: แยกกันทำงานชมรมทุกชมรมในจังหวัดลำพูนเป็นเครือข่ายของสมาพันธ์นะเจ้าที่สมาพันธ์ดูแลอยู
0: ่เป็นเครือข่ายอยู่เจ้าแล้วก็ในจำนวนเนี่ยเราก็แบ่งหน้าที่ในเรื่องของการกีฬาและนันทนาการเนาะก็ต้องแบ่งบทบาทว่าผู้สูงอายุมันสูงอายุแล้วอ่ะจะไปแย่คนเดียวเห็นมดกูยังมันแย่แบบนี้เนาะก็เลยต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันไปทำคนยังนะเจ้าม
1: ีคณะกรรมการชุดๆไป
0: มีคณะกรรมการขึ้นมาเป็นชุดๆไปเนี่ยเจ้านี่คือการทำงานของหมู่เฮาเขาเน
1: าะ
0: ว่าจะสมาคมแบบว่าจะเป็นสมาพันธ์แล้วก็ชมรมกีฬา
1: ในนั้นจังหวัดละปูนไผ่เป็นประธานสมาพันธ์เฮาก
0: ็ก็ลุงจรูนเนาะอาจารย์จรูนศรีทุบุญอยู่บ้านที่ปุ้น
1: อยู่บ้านที่ปุ้น
0: แล้วก็ที่นี่การเป็นประธานเนี่ยมื้อเนี้ยกรรมการเนี่ยมีอายุ2ปี
1: เจ้าน
0: ะ2ปีก็ต้องเปลี่ยนละ2ปีก็เปลี่ยนละ
1: เปลี่ยนกัน
0: แล้วก็มีการคัดเลือกกันแต่ว่าสมาพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่โหวตเนาะ
1: เจ้า
0: สมาพันธ์นี่เฮาจะโหวตเสียงแต่ถ้าสาขาสมาคมนี่ได้ย้อนบัตรกันเนอะยังสสนี
1: ่นาน
0: ยังสสเพราะว่ามันเป็นระเบียบใหญ่นอกจากนะถึงบอกแล้วไงว่าการทำงานมันจะมีความหลากหลายนะมีความหลากหลายโอ้อู้กันมาเมินแต่ฟังเพลงก่อน
1: เจ้า
0: คือคักเพลงคักก่อนนะเจ้า

0: เจ้าเพลงม่วนๆจากรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าวันนี้วันที่30 พฤษภาคม 2569นะเจ้าผ่านไปแล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้นะเจ้าขอเพลงได้นะเจ้าเนาะ
1: 053
0: อันยังแฮมเปิดเปิดเปิดนะ
1: 535565
0: จำ525ก็บ่จะโทรผิด
1: 525
0: เอาใหม่เอาใหม
1: ่เอาใหม่
0: แน่ FC ทั้งหลายฟังเพลงรายการสูงไว้ใจเกินร้อยแล้วนะเจ้าถ้าสนใจในรายการจะเฮือข้อแนะนําข้อติชมผู้จัดรายการ
1: เจ้าเนาะจ
0: ะเฮือจัดแบบไหนอย่างใดอยากจะฟังเพลงประมาณไหน
1: โทรมาติ
0: 053525565
1: จ้า
0: 053525565
1: คนเฮาอุจจา
0: ต้องโบกช้าช้าโอ้ยบ่าได้อีแม่จดบัตตันเออไปบอกป้าตุ้ยป้าตุ้ยเปียดิซอยังบัตตันเลยเนาะป้าเลขแถมเนาะป้าเลขบ้านหวายเด้อ
1: ป้าเลขสัน ป้าห้าแถมได้
0: ป้าเลขสันป้าห้าแถมเด้อวันนี้จะกินแกงอันหยังสนใจบ่ว่าอยากจะฮื้อเราคุยเรื่องอาหารป้าเล็กเป็นคนใต้เนาะป้าเล็กอยากจะทําอาหารเหนือจะทําอะไรกินดีเนาะกูวิไลลองเสนอเมนูสักหนึ่งเมนูสิ
1: ตั้งใต้น่ะ
0: บ้านเฮากะ
1: บ้านเฮาอ่ะ
0: ที่ลำลำ
1: แล
0: ้วมีประโยชน
1: ์ขั้วแครเขียด
0: เอาขั้วแครเออช่วงนี้พักออกนัก
1: พักออก
0: นักแล้วก็ขั้วแครเขียดขั้วแครเขียดป้าเล็กเคยกินไหมน่ะเขียดน่ะ
1: กินมาได้อยากกิน
0: โอ้ยวันนั้นหน้าที่อบจ.ลำพูนเนาะเปิ้นมาจัดนิทรรศการกันเน
1: า
0: ะก็จะมีทีมบ้านทาดอยยาวนะจ๊ะเปิ้นมาจัดนิทรรศการเปิ้นเอาเขียดมาขายตุ้ยปลาก็ว่า
1: ลวกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คนลุ้มขนาด
1: แสดงว่าอร่อยสิ
0: ก็หมดลึง
1: อันนะ
0: เออ
1: มอตู้ก็ไปรูดแล้วป่ะ
0: มอตู้ไปมอตู้ไปเป็นพิธีกรพิธีกรดำเนินรายการที่ท่านป้าก็ว่าไปยื้อบัตรานเจ้าเครียดหมดลึง
1: โตบสังกอน
0: ก็เปิดโอกาสขึ้นหมายความว่าเราก็อยากให้แขกที่มาร่วมรายงานร่วมงานของเราน่ะได้ฮู้ได้หันว่าพื้นที่แห่งความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะสมาพันธ์ก็ไปร่วมเปิด
1: สมาพันธ์เขาจะมีโครงการอย่างก
0: ่อสมาพันธ์จะมีโครงการผู้สูงวัยอย่างสง่ารู้รักษาสิทธิ์และกฎหมาย
1: แล้วโครงการที่ว่าอย่างก่อที่เขาจะอบรมอ่ะ
0: เนี่ยโครงการเนี่ยเขาจะอบรมเรื่องสิทธิ์ผู้สูงอายุ
1: และ
0: เขาจะเลือกกฎหมายตีผู้สูงอายุความรู
1: ้
0: อันนี้เขาเตรียมความพร้อมไว้ในเจ้าเขากำลังของงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุอยู่นะเจ้าก็ประมาณงบก็เกือบแสนผ
1: ู้ตำบลละ3คนนี่ค่ะ
0: เจ้าบัดเดี๋ยวนี้มันจะมาคณะกรรมการของสมาพันธ์เข้าร่วมอบรมหมดทุกคนแล้วก
1: ็
0: ผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลจากเทศบาลเนาะให้เข้ามาร่วมได้แห่งละ2คน
1: 2คนส่งรายชื่อมา
0: ให้ส่งรายชื่อมาแล้วก็ไม่ซ้ำกับคณะกรรมการของสมาพันธ์
1: จ
0: ้าตอนนี้ก็มีส่งมาอำเภอเมืองส่งมาแล้วอำเภอลี้ส่งมาแล้ว
1: ประสางส่งแล้ว
0: ประสางส่งแล้วแม่ทาส่งมาแล้วจ้าบ้านพี่ส่งมาแล้วก็เหลือเวียงหนองล่องแล้วก็บ้านโฮ่งส่งไม่ครบขาดอีก1แห่งนะทีนี้ก็จะต้องตามนะเจ้าแล้วก็ที่ไหนแห่งที่บ่ได้ว่า
1: อำเภอเมืองแล้วเนาะ
0: แปดตี้อ่ะ
1: บันที่รู
0: ้บันที่ว่าไปแล้วแม่ทาว่าไปแล้วบันที่แม่ทาเพียงบันนี้นี่มันค้างเพียงน้องล่องทุ่งหัวช้างส่งก่อนเพื่อนเลยแต่ว่าขาดจะส่งก่อนเพื่อนแต่ว่าขาดเทศบาลทุ่งหัวช้างกับอบต.ทุ่งหัวช้างคืออีลุงจรัสกายาเมายังมาส่งหมอเตื้อนะเจ้าเราก็ต้องรีบส่งนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวโครงการเฮาจ้าไปก็จะไม่ได้ดำเนินงานนะ
1: เ
0: จ้าอันนี้จะขอทางจะเอาสอจะมาฮึนักกฎหมายมาอบรมเรื่องสิทธิ์นะเจ้าเรื่องสิทธิ์ผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุมีสิทธิ์อันอย่างพ้อง
1: เจ้า
0: เนาะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเท่าทันนะความสิทธิ์ที่เนี่ยมันจะต้องมูเท่าเทียมเท่าทันพอสิทธิ์เท่ากันเนี่ยมันจะอยู่ในสังคมยังมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งอย่างเงี้ย
1: ฮู้สิทธิ์ฮู้สิทธิ์ของเฮา
0: ฮู้สิทธิ์ของเฮา
1: แล้วก็ฮู้กฎหมายว่าเออถูกผิดอย่างใด
0: เจ้ากฎหมายก็จะมีเกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุ
1: เนา
0: ะการแม้กระทั่งการทำพินัยกรรมก่อนเสียชีวิตนี่เน
1: า
0: ะอันเนี้ยก็ควรจะมาอู้ฟังว่าเขาควรจะมีวิธีการทำอย่างใดอย่างใดเน
1: า
0: ะ เนี่ยก็จะมาอู้จากกันก็จะเป็นการอบรมเพื่อกันนะโดยสมาพันธ์ผู้สูงอายุนะเจ้าจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะเนี่ยก็จะอบรมกันแต่ว่าช่วงเนี้ยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและก็พัฒนาโครงการนะเจ้าเนาะคือกับกองทุนผู้สูงอายุนะเจ้า
1: ของ
0: ทุกสูอยู่นี่อยู่ปุ้นเนออยู่กรุงเทพปุ้นกันนะนะเจ้าอยู่กรุงเทพปุ้นอันนี้กำลังพัฒนาโครงการนะเจ้าแล้วก็ยังได้ผู้เข้าร่วมอบรมยังไม่ครบเตื้อนะเจ้าถ้าไผอยู่ตะเวียงหนองล่องก็เ
1: อิ้น
0: ประธานอำเภอจิมเนอร์ประธานอำเภอประธานตำบลตัวเก่าจิมถ้าได้ยินเสียงในฟังเปิดฟังรายการของเฮาเน
1: า
0: ะก็ไปบอกเจ้ามูเนอว่าเวียงหนองล่องเฮายังมีไผทรงนะแต่ฟังวิทยุแล้วนะฟังหมอดูครูวิไลเขาจมฮะน่ะมันมีไผเข้ามา
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกันครับเพื่อนสมาพันธ์นะเจ้าเนาะเจ้าเฮาฟังแฮมสัก2เพลงนะเจ้าก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะเจ้าเนาะ
1: เจ้า

0: จ้าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการละนะเจ้าตอนน
1: ี้
0: ทุกท่านอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์จังผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าประจำจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าที่ให้โอกาสเนาะกับผู้สูงอายุได้เข้ามาผู้เอ่ยพบปะกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้า
1: ความรู้แวดวงสูงวัยค
0: ือ
1: กฎหมายก็คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเรา
0: เนาะช่วงสุดท้ายนี่เขาจะอู้เรื่องสุขภาพจิตเนาะครูวิไลช่วงนี้มันเป็นช่วงฮดน้ำธาต
1: ุแม่น
0: อืม
1: แล้วข่าวโรคจิตนี่หนักเน
0: าะนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ผู้สูงอายุได้ไปวัดไปวาเน
1: า
0: ะทีนี้มันก็จะมีผู้สูงอายุกลุ่มนึงที่ไปได้
1: เจ้า
0: แล้วก็มีอีกกลุ่ม2กลุ่มที่ไปไม่ได
1: ้คือ
0: ไอ้เปิ้นไปวัดบ่ได
1: ้ติดบ้านค่ะ
0: เปิ้นบ่ได้ติดบ้านแต่เปิ้นมีโอกาสได้ไปมีไผไปส่งแม่นก็
1: เจ้าแม่นขี่รถก็บ่ได้ลูกหลานก็บ่อยู่ใช่
0: รถก
1: ็
0: บ่ได้ลูกหลานก็อยู
1: ่เฮ้ยน่าจะมีการบริการนะ
0: อืม
1: เออป้าหลวงถ้าต้องบริการนะพระก็จะไปวัดเนี่ย
0: แต่อันนี้เราก็เป็นข้อเสนอเนาะ
1: ใช่
0: เราก็ต้องเตรียมไปเป็นข้อเสนอคือกับถ้าไปอยู่ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ก็พยายามทำข้อเสนอตัวเนี้ยคือกับเทศบาลอบต.เนาะจะรถรางหรือว่ารถรับส่งผู้สูงอายุไปวัดไปวาพวกเนิ่น
1: ได้หมองแล้ว
0: ได้หมองแล้วเนาะอันนี้ก็จะส่งเสริมทางด้านสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุเนาะเพราะปากคนว่าเฮาปะผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
1: เจ้า
0: อืมนักขึ้นนะเจ้าแล้วทีนี้จังหวัดลำพูนเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและในจำนวนนั้นนะเจ้าก็จะมีหมู่เฮาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยตัดช่องน้อยแต่พอตัวลาหมู่เฮาไปเหี้ยอย่างเนาะก็เลยบัดยาจะฮึ่มมีเหตุการณ์อย่างอีเกิดขึ้นเฮาต้องอยู่ด้วยกันเมินๆเน
1: า
0: ะเฮาต้องฮู้จักอดฮู้จักทนเนาะ
1: ใช่
0: เพราะเฮาทนมาเมินละมันก็ว่าก็ทนมาเมื่อแล้วกูกายนะ
1: ผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีปัจจัยอยู
0: ่
1: ปล่อยเพิ่นอยู่คนเดียวนะ
0: เออ
1: เนาะเพิ่นเหงาอ่ะ
0: เพิ่นง่อมเนาะ
1: ง่อมมีใครไปอู้ไปเยี่ยมไปหาเนี่ย
0: เพราะฉะนั้นชมรมผู้สูงอายุเฮาเนี่ยควรจะไปเอวหากันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ควรจะไปเอวหากันไปเอวบ้านใต้ไปเอวบ้านเหนือเนาะไปเอวหากันคนเฒ่าคนแก่อู้แต่กะตะกอนเจ้าหันแม่อุ้ยน้อยแม่เอวหาแม่อุ้ยนาแม่อุ้ยนาไปหาแม่อุ้ยน้อย
1: ไปกินด้วยก
0: ันแม่อุ้ยน้อยแม่เอวหาแม่อุ้ยนาคือไปเอวหา
1: ลูกหลานไปส่งก็ได้ถ้ามันไกลหน่อย
0: แล้วพอเดินจีบีใหม่มาแม่อุ้ยนาปลาลูกหลานไปน้ำหัวแม่อุ้ยน้อย
1: คือ
0: มันมีสมรรถภาพที่ดีอะแล้วก็ปากกุ้นว่าแม่อุ้ยที่เจ้าเอ่ยนามาอายุเก้าสิบปลายกุ้นที่เปิ้นจะลาบูเฮาไปอายุยืนแสดงว่าสุขภาพจิตมันดีนะเจ้าเพราะนั้นรายการของเฮานะเจ้าเขาก็อยากจะฝากเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจให้กับทุกคนแต่จะบดีน้อยอกมองใจถึงแม้ว่าบ่มีไผมาแอวห
1: า
0: ถ้าฟังรายการของเฮาก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะถือว่าเฮาส่งเสียงไปเยี่ยมท่านที่บ้านน่ะท่านจะอยู่บนเตียงเนาะท่านจะอยู่บนเตียงฟังวิทยุเนาะฟังรายการสูงไว้ใจเกินร้อยอยู่ฟังคุณหมออยู่นะจ๊ะคุณหมอขอให้กําลังใจเนาะอุ้ยเนาะนะจ๊ะบ่ว่าอุ้ยไม่ยิงบ่ว่าอุ้ยเป็นเจ้าที่ฟังข้าเจ้าอยู่นะ
1: เ
0: น
1: าะเขาที่แล้วไปแจกแผ่นเพิดเปิ้นจะมีวิทยุทานนินห้อยเตียง
0: น่า
1: แสดง
0: เปิ้นฟังรายการเนาะ
1: ไปฟ
0: ังเจ้าแล้วก็เนี่ยขอเป็นกําลังใจให้นะเจ้าส่งเสียงมาเยี่ยมนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ส่งเสียงมาเยี่ยมส่งเสียงมาใจนะเจ้าเนาะอยากฟังเพลงอันยังนะเจ้าก็บอกมาเน
1: า
0: ะ
1: บอกลูกคนหลานโทรมา
0: บอกลูกคนหลานโทรมาถ้าลูกหลานมาโทรมาหมอตูครูวิไลจะจัดให้เพลงมันยังฟังหมดนะเจ้าเนาะแล้วเราก็จะมาปะกันต่อๆไปนะเจ้าเวลาหมดเวลานะเจ้านํารายการลาจากคุณผู้ฟังก่อนเด้อนะเจ้าแล้วเราก็มาปะกัน

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบในวันที่4มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ว่าวันที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัฐบาลได้กำหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันที่4มิถุนายนนี้ด้านนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสามารถสั่งจองผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปโดยจะส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์022834300 062217232ในวันและเวลาราชการกรมการค้าภายในจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคณนครศรีธรรมราชนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการลดสูงสุด60%เพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนจำหน่ายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคมนี้ณตลาดเสาร์อาทิตย์พัฒนาการคูขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 1,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง60%ครอบคลุมสินค้าจำเป็น10หมวดหมู่อาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนรวมทั้งยังเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆในภาคใต้กว่า200รายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำหรับสินค้าไฮไลท์ภายในงานได้แก่น้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชปาล์มขวดละ42บาทและข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ130บาททั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนจะจัดงานมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีก10ครั้งทั่วประเทศอุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: ผู้นำเวียดนามเน้นย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการประชุมแชงกีล่าไดอะล็อกประจำปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนาม

0: ในการประชุมสุดยอดความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันผ่านสันติภาพการเชื่อมโยงการพัฒนาและการมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในความร่วมมือที่หลากหลายซึ่งภูมิภาคแห่งนี้คือจุดที่อาเซียนทำหน้าที่เป็นกรอบความร่วมมือการเจรจาและการสร้างความสมดุลผู้นำสูงสุดของเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่าอาเซียนมีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะไม่ลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าเส้นทางแห่งการเชื่อมโยงจะไม่กลายเป็นเส้นแบ่งและความมั่นคงของประเทศหนึ่งจะไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของอีกประเทศหนึ่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: S พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์คบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255 5566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักเจ้าตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้มาอู้มาจ่ากันตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์เจ้าวันนี้มาพร้อมกับเสียงหวานเพราะว่านะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของสถานการณ์ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะเจ้าก็มีทั้งโอ้โหเนาะพายุนะเจ้าที่เข้ามาบนบอกว่าฝนนะเจ้าตกหนักหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเฮาโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮาในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาตุยเจอกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลนะเจ้าตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ดูแลกันและกันนะเจ้ากู้วันเสาร์เวลา 11:00 นไปตีเฮามีทั้งเรื่องราวข่าวสารพร้อมกับผลงานเพลงมุ่งนวลแล้วก็ความกระตือหากันนะเจ้าตี้เดินทางไปหาแฟนรายการบนหน้าปัดวิทยุ95 MHz สวท.ลำพูนนะเจ้าตี้ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลกับรายการของเฮากับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเจ้าก่อนที่เฮาจะไปอู้เอ่ยถึงในเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้คุณผู้ฟังเจ้าในช่วงของสัปดาห์นี้นะเจ้าจนถึงวันที่1มิถุนายนเนี่ยเพิ่นบอกว่าจะมีนะเจ้าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็ยังจะมีคลื่นลมแรงกันตวยเราจะสัมผัสได้นะเจ้าโอ้เมื่อเจ้านี่นะตกแตะตกว่าในบ้านของพี่ไลเนาะตีอื่นตีไก่เป็นจะได้กันพ้องนะเจ้าก่อขอเฮดูแลนะเจ้าในเรื่องราวของพืชผลทางด้านการเกษตรภัยตี้นะเจ้ากำลังจะทำไร่ทำนากันอยู่อีเนาะรวมถึงนะเจ้าสัตว์เลี้ยงอันอย่างต่างๆนะเจ้าควรจะระมัดระวังกันตัวและโดยเฉพาะในเรื่องราวของสุขภาพปนบอกว่านะเจ้ายังจังหวัดละปูนของเฮาก็มีการเตือนนะเจ้าเฝ้าระวังฝนตกหนักในระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ซึ่งอาจจะทำให้นะเจ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้บางพื้นที่หากว่านะเจ้าไปเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดกำลังที่หมู่เฮาจะต้านทานได้อีน่อสามารถที่จะแจ้งไปได้นะเจ้าที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนตลอด24ชั่วโมงที่จริงแล้วหมายเลขโทรศัพท์นี้สามารถที่จะจดติดเสาบ้านเมมไว้บนมือถือได้เลยเนอ053-562-963นะเจ้าหรือว่าท่านจะนะป้นบอกว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรอย่างก็ตามแต่เลขที่เฮาขึ้นมาในหัวของเฮาทันทีนั่นก็คือ191แม่นก็แต่ก็สามารถที่จะโทรไปในเร็วด่วนแล้วก็สะพานได้เหมือนกันเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นนะเจ้าอันนี้จะเป็นเลขของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลำปูนของเฮากันนั่นเองอันนี้ฝากกันไว้ตวยเนอเพราะว่าสถานการณ์ที่เฮาเข้าสู่ในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่เปิ้นประกาศมากันแล้วเนาะวันที่15พฤษภาคมอย่างเป็นทางการฝนก็ตกหนักมาโดยตลอดตกยุดตกยุดบางที่ก็ตกแตะตกว่าจะหันข่าวสารที่บนโซเชียลเฮาก็จะหันว่าบางที่นี้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เพิ่นเฮาว่าเป็นหน้าฝนกันจะนี่นะเจ้าก็ต้องระมัดระวังบ่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากการเดินทางการใดก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาพร้อมกับหน้าฝนนะเจ้าก็ค่อนข้างจะนักจะลายกันตวยสัตว์นะเจ้าสัตว์อย่างต่างๆที่สัตว์มีพิษต่างๆเนาะบอกว่าจะเป็นงูจะเข็บแมงปองอย่างจะได้ย่าเปิ่นก็พยายามจะหนีหน้ากันเนาะอันนี้ก็ต้องนะเจ้าต้องระมัดระวังในบ้านในจองของตัวเก่ากันตัวเนอร์นะเจ้าด้วยความรักความห่วงใยใจกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ในวันนี้นะเจ้าวันนี้มาฟังเพลงกันนักๆหลายๆพร้อมกับข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันหลายเรื่องหลายราวนะเจ้าเดี๋ยวสักกรรมปิกมากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้า

ปิดเพลงเข้ากับบรรยากาศขนาดเลยเนาะนะเจ้าในช่วงนี้พยากรณ์อากาศแห่งอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเนาะกับรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลจุไรรัตน์นะเจ้าตี้ดูแลคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในรายการของเฮานั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็มีข่าวสารตี้นํามาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าวันนี้วิไลก็หยิบยกเอาข่าวในจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะตี้เอามาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันก็ไม่ได้ลืมกันแล้วกันนอกเหนือจากเดินทางไปไหนต่างใดในช่วงของหน้าฝนจะนี่นอกจากเพลงก็จะบอกว่าเฮ้ยเอาหัวใจไปตวยเพราะฉะนั้นพกร่มพกเครื่องกันฝนอย่างไปตวยนะเจ้าไข่ตี้ขับรถเครื่องอีเนาะก็ไม่ได้ลืมนะเจ้าเสื้อกันฝนกันตวยแก่ถ้าเกิดว่าไปเจอกับพายุนะเจ้าหรือว่าลมมันแรงกันจะได้เนี่ยบ่ดีโอ้ยจะถึงบ้านแล้วกระใจดันทุลังไปนะขอเฮย่างสกรรมหนึ่งเนาะย่างข้างต่างที่มันปลอดภัยบดีไปย่างปืนเก้าไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันแข็งแรงกันตัวกันแล้วกันเนาะเป็นห่วงเป็นใยแต่เลยนะเจ้าในช่วงของหน้าฝนกันจะอีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอย่างที่เฮาฮู้กันว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งความที่มีความหมายสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปูนของเฮารวมถึงล้านนาของเฮาเลยก็ว่าได้เพราะว่า

ทำให้เฮาได้ฮู้ทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์อย่างแท้จริงนะเจ้าแล้วก็เป็นข่าวจริงแน่นอนที่เราจะได้นำเสนอนะเจ้าให้กับผู้ท่านได้รับทราบเพราะฉะนั้นนะเจ้าในการเสพข่าวอย่างต่างๆนะเจ้าก็ขอให้มีสติระมัดระวังกันตัวกันแล้วกันเนาะด้วยความรักความห่วงใยจากใจกับรายการอปมช.คุยข่าวต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กับพี่ไหลจุไรราเจ้าเสียงบ่ค่อยจะเต็มร้อยกันเลยสักตะใดแต่ขอให้มั่นใจและปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไปหาหมอแล้วหมอว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะแต่มันบ่มีไข้บ่มีหยังเลยสักอย่างเนี่ยก็เลยมีความมั่นใจเลยเข้ามาจัดรายการนะเจ้าถ้าเกิดว่าฟังกันไปแล้วเสียงบ่ค่อยจะเปิงอกเปิงใจสักตาใดเลยวันนี้เป็นใจอั้นใจอี้เนอร์วิไลนะก็ต้องขอสุมาอภัยมาหน้าที่นี้กันตัวนะเจ้าเพราะว่าหมอบอกว่าไปจัดได้บ่เป็นหยังแต่เสียงมันจะบ่ไข้ม่วนเหมือนเก่าหน้ากายเนาะโอ้เฮาก็อย่างน้อยเฮาก็มั่นใจแล้วว่ามันบ่มีไข้แล้วก็บ่สามารถที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยกังวลได้อีแน่ก็เลยมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะว่าไม่ได้มาเมินก็เตือนหานะบางทีส่งเสียงมามันจะเหมือนเฮามาอู้หน้าไมค์แต่กันเนาะเฮามาอู้หน้าไมค์เหมือนกับเฮาใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังอย่างแท้จริงเลยประมาณนี้แหละเอาเข้าเรื่องนะเจ้าเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะเจ้าได้จัดกิจกรรมบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดตามโครงการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569โดยการสร้างกิจกรรมนะเจ้ามีกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนของเฮากันนั่นเองแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่ไลก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ตัวมันได้รับข่าวสารนะคุณผู้ฟังเพิ่นบอกว่าบกองเฮาลงพื้นที่จริงเนี่ยเฮาไปเห็นอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะเอามาอู้อย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายความคิดของหลายท่านหลายคนได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสิ่งแรกที่เราได้เดินทางไปนะเจ้าเป็นการสร้างพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่จะสามารถนำข้อมูลข่าวสารนะเจ้าประเด็นยุทธศาสตร์โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแล้วก็ขยายนโยบายภาครัฐยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็สร้างสื่อนะเจ้าเป็นบอกว่าสื่อสำคัญของประเทศประจำปี2569ซึ่งจังหวัดลำพูนเนี่ยได้นำเครือข่ายนะเจ้าเข้าศึกษาดูงานที่ด้านพลังงานนะเจ้าที่บริษัทคิวซิล่าประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของเฮานั่นแหละแล้ววันนั้นเนี่ยโชคดีที่ท่านอภิธองว่าประธานนะเจ้าประธานบริหารนะเจ้าของบริษัทคิวซิล่าเปิ้นเกาะที่จริงแล้วเปิ้นไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่ก็เปิ้นเกาะโฟนอินอีเนาะเข้ามาอู้จากกับหมู่เฮาเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อีนะป้นก็ได้เล่าถึงในการตี้ใจพลังงานนะเจ้าพลังงานโซลาร์เซลล์ในการผลิตในบริษัทของเปิ้นเนี่ยเป็นการตี้เฮาได้จุดประกายว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยนำโซลาร์เซลล์เข้ามาเป็นการทำงานในโรงงานนะเจ้าบริษัทเคลเซล่าป้นก็มีข้อดีข้อเสียเนาะป้นมีส่วนมากจะเป็นข้อดีทั้งนั้นแหละที่ได้กับกำเนิดขึ้นแล้วมันเป็นพลังงานสะอาดอะในการผลิตสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่ป้นส่งออกแล้วก็รวมถึงสินค้าตีใจทั้งในประเทศจริงแล้วนะเจ้าเปิ้ลผลิตส่งไปแต่สุดท้ายก็ต้องเอามาบางส่วนนี่เนาะบอกว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์กันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของอย่างเคลเซล่านี่เฮาจะนึกถึงอย่างเนาะหลายคนอาจจะโอ้เคลเซล่าอยากก็เติงหายได้ฟังเปิ้ลอู้จ๋านะเจ้าพานล่ามภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ทำเฮาได้สะท้อนนะเจ้าโดยส่วนตัวของพี่ไลแล้วว่าพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีวันมดไปจากโลกแน่นอนตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครปอจะมีกำลังในการที่จะใช้โซลาร์เซลล์ในการที่จะดำเนินธุรกิจของท่านมันก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีผลดีสำหรับโลกในอนาคตต่อไปของเราได้อย่างดีเพราะว่ามันเป็นพลังงานสะอาดนะแล้วก็มันมีวันมดไปก็ทำให้เฮาได้เห็นอย่างหลายๆอย่างในการดูงานในข้างนั่นตัวหลังจากที่ดูงานจาตี้บริษัทเคลเซล่ากันแล้วต่างคณะทีมงานของประชา

0: ในวันและเวลาราชการนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
1: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกประชาคมอาเซียนร่วมกันโดยไทยและเวียดนามมีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
2: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลกเราจะเชื่อมโยงเรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของพลังงานสะอาดที่ทำยุทธศาสตร์ในเชิงแผนปฏิบัติการจะทำให้สองประเทศมีทิศทางในการจับมือกันอย่างชัดเจนค่ะ
1: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและแสดงความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านองค์ความรู้งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านพลังงานและการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนด้านพลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ขณะที่โครงการไทยช่วยไทย plus ได้รับการตอบรับดีจากประชาชนหลังปิดระบบมียอดลงทะเบียนกว่า26ล้านรายพร้อมเชิญชวนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบเพิ่มทักษะการค้าขายและบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้าน4หมื่นรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังร้านค้าใหม่ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็น plus ที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสาม ามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุร

0: กิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
1: นกกระซิบนี่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปถุงเงินเขาพัฒนามาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าโครงการนี้จะทำให้ยอดขายของร้านค้ามันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแอปนกกระซิบในถุงเงินจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นโค้ชในเรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็ยังจะช่วยเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบเพราะว่าจะมีการนำข้อมูลจากกรมการค้าภายในมาเชื่อมโยงกับข้อมูลราคาเฉลี่ยกลางของวัตถุดิบประเภทต่างๆแบบรายวันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะต่อยอด upskill ผู้ค้าแค่มาลงทะเบียนร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย plus คุณก็จะมีแอปนกกระซิบไปกระซิบข้างหูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของประชาชน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้พร้อมให้เร่งกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ช่วงเกิดฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: ในณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เป็นลมพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงฤดูฝนเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักและตกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากขึ้นเช่นกันในระยะนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่คาดการจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีปริมาณอยู่ที่100มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงคือภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือบริเวณแม่ฮ่องสอนภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณระนองและพังงาภาคตะวันออกบริเวณตราดจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
3: จะไปจนถึงวันที่1มิถุนายนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่แรงขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ตรงนี้เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกได้มากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับก็จะมีโอกาสที่จะมีฝนตกมากขึ้นในช่วงนี้รวมถึงในทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นแรงขึ้นความสูงขึ้นก็อาจจะถึง 2-3 เมตรบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองก็อาจจะสูงไปถึง3เมตร4เมตรส่วนทางอ่าวไทยคลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางประมาณ2เมตรต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงจนเสี่ยงเกิดภัยแล้งขึ้นได้จากนั้นเอลนีโญจะค่อยๆรุนแรงขึ้นช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปี2570จึงขอให้ระมัดระวังน้ำต้นทุนจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาด้วยการกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดขณะที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเข้าไทยประมาณ1ลูกจากช่วงเวลาปกติจะมีพายุเข้าไทย 2-3 ลูกจึงขอให้พื้นที่นอกเขตชลประทานพร้อมรับมือและบริหารการใช้น้ำอย่างเหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่14จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่14จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่ลำพูนลำปางตากกาญจนบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันพรุ่งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว จ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นถึงวันที่1มิถุนายน2569
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่
6: บันแก้วจำเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆแหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพลาดที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
5: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนทรงส่งเสริมงานจักสารย่านลิเภา
7: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: ย่านลิเภาเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพรุและสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เดิมชาวบ้านนำไปใช้จักสารเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือประดิษฐ์เป็นกระเป๋าใช้ทั่วไปด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าสามารถจำหน่ายได้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัวอันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในจังหวัดนราธิวาสและนครศรีธรรมราชนำย่านลิบเฮามาสร้างสรรค์เป็นอาชีพเสริมเริ่มจากการจ้างราษฎรที่มีความรู้จักในการจักสารลิบเฮามาเป็นครูสอนเมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นก็ส่งให้เปิดกลุ่มสอนแก่ผู้สนใจในพื้นที่อื่นๆจนแพร่หลายมีการพัฒนารูปแบบรูปทรงและลวดลายที่หลากหลายพระราชทานคำแนะนำให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะลวดลายภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวใต้ไว้ด้วยทรงให้โครงการในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นศูนย์กลางรวบรวมงานจักสานของสมาชิกทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา เป็นงานที่ประณีตละเอียดอ่อนทำยากต้องใช้ช่างฝีมือ

0: คือที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการเหลาเส้นลิเผาให้มีขนาดเท่ากันและใช้เทคนิคการสานที่ซับซ้อนมีการผสานเข้ากับงานโลหะมีค่าเช่นเงินหรือทองคำและใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานจึงมีราคาสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของคนไทยและชาวต่างประเทศอย่างแพร่หลายมาจนปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกระเป๋าย่านลิเผาซึ่งเป็นเครื่องประดับชั้นสูงที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวปากใต้ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดประณีตที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยนำเถาวัลย์เส้นเล็กมาจักเป็นเส้นเรียวบางก่อนสานเป็นกระเป๋าและเครื่องประดับที่มีผิววาวคล้ายโลหะจนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศและทรงคุณค่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงตระหนักถึงความสมดุลของสภาพแวดล้อมความต้องการย่านลิเผาที่มีมากขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในธรรมชาติจึงทรงเช่าสวนยางพาราของราษฎรบริเวณที่มีย่านลิเผาขึ้นมากและสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบและเพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติสืบไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ย่านลิเผาวัชพืชไร้ค่าได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตของประสบกรณิกรในพื้นที่ภาคใต้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากับนิกรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดต่อเนื่องเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเนื่องในวันวิสาขบูชาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยนางสาวนงเยาเหรียญชัยประชาชนจากอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เดินทางเข้ากราบพระบรมศพเป็นครั้งแรกในวันนี้เปิดเผยว่าเดินทางมาถึงจุดพักคอยตั้งแต่เวลา 7:00 นของวันนี้เพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานรวมไปถึงประทับใจพระราชอิริยาบถอันงดงามที่เคยติดตามจากข่าวในพระราชสำนัก
3: ตื่นตันเพราะว่ามาครั้งแรกแค่เดินเข้ามาก็แบบน้ำตาแล้วพระอิริยาบถของพระองค์ท่านแล้วก็โครงการต่างๆที่ท่านทำให้ประชาชน
2: ด้านนายสำเพชรสัมพันธ์ประชาชนจากจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่ามาเข้ากราบพระบรมศพหลายครั้งแล้วและในฐานะที่ตนเองเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.มีความประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริง
4: เพราะว่าเป็นอปพ.ร.เป็นอปต.เป็นความดีหลายอย่างมาชัยภูมินี่มาในของที่จะส่งมาให้ประชาชนนี่มันก็ฟังได้แต่ว่านี่เป็นอปพ.ร.ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนดูแล
2: สำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในเวลา 8:00 ถึง 12:00 เท่านั้นเนื่องจากภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดเดินทางมาถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชาน
5: ายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่ม

0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันใช้สมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดนำมาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารเช่นมะระขี้นกผักเชียงดาเตยหอมชาพลูและกะเพราใช้สมุนไพรช่วยลดไขมันเช่นกระเจี๊ยบแดงกระเทียมดอกคำฝอยบุกพริกไทยและส้มแขกปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงควรลดปริมาณเครื่องปรุงรสและน้ำตาลในอาหารโดยอาจเลือกใช้สารทดแทนความหวานจากธรรมชาติเช่นหญ้าหวานหรือน้ำตาลจากหล่อหั่งกล้วยแทนรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่วัดพระธาตุสายสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน
2: ายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนานำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเดินทางข้ามพรมแดนมายังวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประธานในพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งกรมการศาสนาของประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน2แผ่นดินโดยมีรองผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาร่วมพิธีพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านศาสนาของไทยและเมียนมาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนของ2ประเทศในการสักการะพระธาตุที่มีความสำคัญได้แก่วัดพระธาตุดอยวาวของไทยและวัดพระธาตุสายเมืองของเมียนมาสำหรับวัดพระธาตุสายเมืองถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมียนมามีพระเจ้าอินสานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยการนำไม้ไผ่มาสาลงรักและปิดทองคำเปลวโดยฝีมือช่างชาวเมียนมาสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะเมียนมามีเจดีย์ที่งดงามและเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ผู้คนนิยมมาทำบุญและเสริมสิริมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาน
3: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครั้งที่57ภายใต้แนวคิดศรัทธาแห่งสายน้ำธรรมะชีวิตการตื่นรู้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ณวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์59รูปริมกว้านพะเยาและร่วมพิธีเปิดงานสุดอลังการในช่วงค่ำชมการแสดงการบวงสรวงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอาทิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทานเครื่องไทยธรรมช่วงก่อนวันวิสาขบูชาป้องปรามมีให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันควร
4: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเนื่องด้วยใกล้วันวิสาขบูชาประชาชนนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญจึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาเครื่องสังฆทานณร้านจำหน่ายในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญจำนวน5แห่งซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาถูกต้องโดยจำหน่ายชุดสังฆทานในราคา 49-509 บาทขึ้นอยู่กับรายการสินค้าทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการโดยให้แสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าโดยหากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกีร่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์วันนี้ที่ระบุว่าประเทศพันธมิตรในทวีปเอเชียควรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เพื่อรับมือการขยายขีดความสามารถทางทหารและอิทธิพลของจีนอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนายเฮกเซสยืนยันว่าสหรัฐต้องการเสถียรภาพในเอเชียไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดพร้อมระบุว่ายุคที่สหรัฐต้องแบกรับภาระด้านความมั่นคงให้กับประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งได้สิ้นสุดลงแล้วโดยสหรัฐต้องการพันธมิตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้านความมั่นคงร่วมกันมากกว่าการพึ่งพาสหรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวประธานาธิบดีคาโรนาวอกกี้ของโปแลนด์เปิดเผยว่าโปแลนด์กำลังพิจารณาถอดถอนเครื่องราชอิสริยภรณ์อินทรีย์ขาวซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์สูงสุดของโปแลนด์ที่เคยมอบให้แก่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อปี2566เนื่องจากทางการยูเครนเปลี่ยนชื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยหนึ่งตามชื่อกองทัพกบฏยูเครนหรือ UPA ซึ่งเป็นกลุ่มที่โปแลนด์กล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเหตุสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ราว 100,000 คนในแคว้นโวฮิเนียของยูเครนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแสดงความเสียใจต่อปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าสำหรับชาวยูเครนกองทัพกบฏยูเครนเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชและการต่อต้านอิทธิพลจากรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารของอิหร่านภายใต้การนำของนายอาลีมัตเซเปพร้อมระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวใช้เว็บไซต์ปลอมที่แอบอ้างเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันเพื่อหลอกซื้อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูงจากบริษัทในสหรัฐมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนส่งต่อผ่านคนกลางในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และลักลอบส่งต่อไปยังอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมอบเงินรางวัลมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่สามารถนำไปสู่การสกัดกั้นแหล่งเงินทุนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRCGสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประชาชนราว 10,000 คนรวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาในกรุงโตเกียวเมื่อเย็นวานนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านนโยบายด้านความมั่นคงของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผู้ชุมนุมถือป้ายข้อความต่อต้านการส่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณทางทหารท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางทหารในภูมิภาคมากขึ้นในอ อนาคตซึ่งผู้ชุมนุมมองว่าอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ว่าด้วยการไม่ใช้สงครามเป็นวิธีระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศการชุมนุมดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมหลายประการซึ่งรวมถึงการเดินหน้าแผนส่งออกเรือพิฆาตคุ้มกันของญี่ปุ่นไปยังฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 19-21 และ20-22หยุดเส้นทางรายการนี้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีน1-2เกม11-21 21-9และ13-21ตกรอบไปเช่นกันและคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ38ของโลกแพ้ให้กับยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระจากญี่ปุ่น1-2เกม19-21 23-21และ16-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวลโลโดรมหัวหมากในวันแรกของการแข่งขันอภิสราศรีมงคลนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมพราม19โชว์ความแข็งแกร่งคว้าแชมป์ไปครองถึง4รายการประกอบด้วยอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงอิลิมิเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงสแครดรุ่นประชาชนหญิงและสแครดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนายดาโตอับดุลฮาลิมคาเดอร์เลขาธิการสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออีสตาฟเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกระหว่างทีมชาติไทยกับมาเลเซียว่าทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบอย่างยุติธรรมและเป็นมืออาชีพหากพบว่าฝ่ายใดกระทำผิดกฎระเบียบจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นหากผิดก็คือผิดเว้นเสียแต่ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมายืนยันเป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนของอีสตาฟยังได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อพบกับผู้บริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนำโดยนายศรีหศักดิ์อารีราชการันเลขาธิการสมาคมและนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นอีกด้วยด้านนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการหารือกับอีสตาฟว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการทางสหพันธ์เดินทางมาเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและมุมมองจากฝั่งไทยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมาคมได้ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอประกอบในทุกประเด็นให้ทราบนายธนากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอีสตาฟจะนำข้อมูลทั้งหมดกลับไปประชุมร่วมกันอีกครั้งก่อนจะกลับมาหารือกับฝ่ายไทยเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยบรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีและทุกต่างหวังว่าจะสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียยังคงเป็นไปด้วยดีเช่นเดิมนอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ซึ่งประเทศไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันตามกำหนดเดิมแม้จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีเครือข่ายจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับ 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับ PT ประจวบ FC โดยโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม PT ประจวบ FC กล่าวว่าทีมรู้ศักยภาพของตัวเองดีว่าอยู่ในจุดไหนซึ่งบุรีรัมย์เป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียไปแล้วการเจอกับบุรีรัมย์ต้องเล่นด้วยวินัยและความดุดัน
9: เรารู้ตัวเองเนี่ยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากนะครับเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็อย่างที่บอกนะเราก็รู้แหละว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับแน่นอนมันอาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ต้องเล่นด้วยวินัยแล้วก็เล่นด้วยความซาดิส
8: ด้านนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนโดมกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกล่าวว่าประจวบเป็นทีมที่ดีบุรีรัมย์ต้องทำการบ้านให้ดีและไม่ประมาทซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังเหลือเป้าหมายสำคัญอีกหนึ่งรายการซึ่งทุกคนภายในทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้โดยพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ซึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่ทีมมีประสบการณ์จากการแข่งขันในเกมใหญ่ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งและเชื่อมั่นว่าจะสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคือการป้องกันแชมป์ให้สำเร็จ
9: ก็วันนี้ก็เข้าวันที่2ที่เราได้รีคอเวอรี่ยังมีเวลาอีกวัน2วันก็คิดว่านักเตะทุกคนน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วก็รวมถึงนักเตะคนอื่นก็ไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับประจวบเป็นอีกทีมนึงที่น่ากลัวเพราะว่าฤดูกาลนี้ในเลกที่2ที่ผ่านมาประจวบก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็จบอันดับได้ดีในไทยลีกก็แน่นอนครับว่าเราไม่ประมาทประจวบแน่นอนเพราะถ้าเขาไม่มีดีเขาไม่สามารถเข้ามาถึงรอบชิงแน่นอนก็ต้องทำกันบ้านให้หนักเพื่อที่จะปิดเกมนี้ให้ได้ก็ฝากแฟนๆนะครับก็วันที่31นี้นะครับก็มีถ้วยช้างเอฟเอครับที่บุรีรัมย์จะต้องป้องกันแชมป์ครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเยอะๆนะครับก็คิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นอีกแมตช์นึงและเป็นอีกแมตช์สำคัญที่บุรีรัมย์จะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับผม
8: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับฤดูกาล 2025-2026 รอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง AIS Play และ Monomax บาร์เซโลนาทีมดังจากลีกลาลิก้าสเปนเปิดตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวรวม80ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2031กลายเป็นแข้งคนใหม่แห่งถิ่นคัมนูที่มีดีลใหญ่ที่สุดของตลาดซัมเมอร์รอบนี้สำหรับกอร์ดอนหลังจากได้รับการต้อนรับเข้าสู่สโมสรใหม่เรียบร้อยเขาก็จะไปเสริมทัพกับเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเพื่อบินไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าศึกฟุตบอลโลก2022ประกาศรายชื่อนักเตะ26ขุนพลทัพฟ้าขาวในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายนำโดยลีโอเนลเมสซี่แข้งวัย38ปีจะกลับมาสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงสนามในศึกฟุตบอลโลกอีกครั้งซึ่งเป็นการลุยศึกเวิลด์คัพเป็นสมัยที่6โดยทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่ในกลุ่ม J และจะลงเล่นนัดเปิดสนามพบแอลจีเรียในวันที่17มิถุนายนนี้ที่เมืองแคนซัสซิตี้ก่อนย้ายมาเตะอีก2เกมที่เมืองดัลลัสพบกับออสเตรียและจอร์แดนต่อไปผ่านิชคาดนาครายงาน
1: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าย่างกรายย่างกรายประกอบด้วยคำว่าย่างกับกรายย่างหมายถึงยกเท้าก้าวไปหรือเดินเช่นกว่าเธอจะย่างเท้าออกจากบ้านเราก็ต้องรอเป็นเวลานานคำว่ากรายเป็นคำกริยาหมายถึงเดินอย่างมีท่าทางด้วยการทอดแขนไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างช้าๆเช่นนางละครค่อยๆกรายออกมาจากหลังม่านหรือหมายถึงเดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆเช่นนึกสงสัยว่าเขามุงอะไรกันพอกรายเข้าไปดูถึงรู้ว่ามีคนมาขายของลดราคาเมื่อรวมคำว่าย่างกับคำว่ากรายเป็นย่างกรายจะหมายถึงเข้าไปที่หรือเหยียบย่างไปที่เช่นตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันไม่มีเวลาย่างกรายไปไหนเลย
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930สำนักงบประมาณรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการจำนวน2อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.โดยต้องมีผลสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือวันสอบสัมภาษณ์ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.bb.go.th หัวข้อสมัครสอบออนไลน์หรือ bb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI ท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพได้นำความฉลาดของเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาวิธีการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้ AI เป็นตัวช่วยหลักในการเข้าถึงเหยื่อความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของ AI คือการเรียนแบบเสียงของบุคคลเป้าหมายได้อย่างสมจริงจนแทบแยกไม่ออกอีกทั้งยังสามารถสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อเพื่อสร้างเรื่องราวที่ตรงใจและกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ AI ยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่ทำให้การหลอกลวงในยุคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโทรมาข่มขู่แบบเดิมๆแต่เป็นการสร้างตัวตนจำลองที่ดูเหมือนจริงจนน่าตกใจตัวอย่างการหลอกลวงที่พบเห็นได้บ่อยคือการแอบอ้างเป็นคนรู้จักหรือญาติที่กำลังเดือดร้อนเพื่อขอยืมเงินด่วนหรือการใช้เสียงเลียนแบบเจ้าหน้าที่ธนาคารและหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบัญชีของเหยื่อมีปัญหาเพื่อหลอกให้โอนเงินตรวจสอบรวมถึงการสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินปลอมๆเช่นบุตรหลานประสบอุบัติเหตุเพื่อเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนกลโกงเหล่านี้มักอาศัยความตกใจและความไว้วางใจของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญการใช้เทคโนโลยี AI ในทางที่ผิดเช่นนี้จึงกลายเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและรับมือได้ยากกว่าเดิมเพราะมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของเหยื่อผ่านโลกออนไลน์มาวิเคราะห์ก่อนลงมือทำงานเสมอการป้องกันตัวจากภัยคุกคามนี้ต้องเริ่มจากการมีสติและรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยมีหลักปฏิบัติสำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลเสมอหากได้รับการติดต่อที่ผิดสังเกตไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับไปยังเบอร์ที่รู้จักเพื่อยืนยันตัวตนหรือการติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตนเองควรระวังเป็นพิเศษหากได้รับข้อความที่เร่งรีบให้ตัดสินใจหรือโอนเงินและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างรหัสพินหรือเลขบัญชีกับบุคคลที่ไม่รู้จักหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรปรึกษาคนใกล้ชิดและแจ้งความทันทีแม้ AI จะให้ประโยชน์มหาศาลแต่หากตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพก็กลายเป็นอาวุธที่อันตรายได้การตระหนักรู้และร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการป้องกันจึงเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีที่สุดในยุคดิจิทัลเพื่อไม่ให้ตัวเราและคนรอบข้างต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้ที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยุค AI เรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอโดยพิริยาพรวงอุบลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: โอ้แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888 โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาคุท่านร่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดลำพูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายน วันครบรอบ148ปีชาติกา

อุปบุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลีถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่ฮั่นห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ที่กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บรรจุเข้าวาระประชุมแล้วคาดจะพิจารณาวาระแรกในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี
8: ้นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมจากหลายพรรคการเมืองและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วโดยหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระแรกทั้งนี้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากประชาชนกำลังติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเดินหน้าได้หรือไม่ส่วนกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นระบอบสีน้ำเงินนายโสพลระบุว่าขึ้นอยู่กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเชื่อว่าทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงของประชาชนที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านการออกเสียงประชามติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนี้ย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญชวิสาประทุมมารายงาน
1: ส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังปริมาณฝนสะสมเข้าเกณฑ์เตือนภัย
9: นางลงนุชอานมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1นครสวรรค์สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2กรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มณบ้านน้ำชุนหมู่ที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการตรวจวัดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569เวลา 1:09 น.พบว่ามีปริมาณ น้ำฝนสะสมในรอบ12ชั่วโมงจำนวน 101.5 มิลลิเมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยระดับสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงระดับเตรียมความพร้อมโดยปริมาณน้ำฝนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณใกล้เคียงได้ทั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกเสร็จสิ้นการเจรจาการค้ารอบ

0: กับประเทศในทวีปเอเชียและภูมิภาคอื่นของโลกสำหรับการเจรจารอบถัดไปมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีในเดือนมิถุนายนและรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยขู่ว่าจะถอนสหรัฐอเมริกาออกจากข้อตกลง USMCA เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐขณะที่สหรัฐเป็นตลาดส่งออกสำคัญของเม็กซิโกโดยมีสัดส่วนมากกว่า80%ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสไลด์บ่าย2พบกันเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อในบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 นะครับทักทายคุณผู้ฟังกันทั้งทาง FM 92.5 เนอะแล้วก็ทางสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังทำงานกันแบบเต็มที่มาตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมายังไงก็รายการนี้จะขอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในการหิวใจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยังไงก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยส่วนใครที่นอนพักผ่อนอยู่บ้านอย่างตัวผมเองถ้าเลือกได้ก็จะนอนพักผ่อนอยู่บ้านก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างให้เต็มที่ด้วยนะครับวันนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันช่วงนี้มีเรื่องของการทำบุญมาฝากกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการทำบุญตักบาตรให้กับพระสงฆ์ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเกล็ดเล็กน้อยเนอะในเรื่องของการตักบาตรซึ่งการเลือกอาหารต่างๆเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหรืออะไรแบบนี้เราอาจจะต้องคำนึงกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเวลาเราเลือกรับประทานอาหารต่างๆเราก็ต้องดูเรายังสามารถเลือกได้เนอะเลือกว่าเราจะกินอันนี้เพื่อประโยชน์ของสุขภาพแต่สำหรับพระเองเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเวลาญาติโยมใส่อะไรมาก็อาจจะต้องฉันแบบนี้ซึ่งอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการความหวานความเค็มที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพด้วยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้สักเล็กน้อยกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

รักไม่ต้องการเวลาจากวงเคลียร์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้รู้อย่างของต้นธนสิทธิ์นะครับ2เพลงเพราะๆที่เลือกให้คุณผู้ฟังกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีก2เพลงที่ไพเราะมากๆนะครับเลือกมาให้คุณผู้ฟังกันในช่วงบ่ายวันนี้นั่นเองก่อนมาติดตามเรื่องของสาระเรื่องของการตักบาตรกันสักนิดนึงแหมบางคนมองโอ้ทำไมมันดูขัดฟิลกันจังเลยนะครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของการตักบาตรหลายคนอาจจะมองข้ามเนอะแต่วันนี้หยิบยกกันมาเรื่องนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นก็ทำบุญกันเยอะแต่ว่าการทำบุญเองอาจจะต้องเลือกดีๆนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกอาหารในการตักบาตรให้กับพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าต้องดูไม่นั้นเราอาจจะกลายเป็นเราได้บาปโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าอาหารที่เราเลือกที่เราเลือกเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพระสงฆ์ก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สารนาเนอะเขามีการรวบรวมเรื่องของอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของพระนอกจากอิ่มบุญอิ่มใจตักบาตรแล้วเนี่ยอาหารยังครบ5หมู่ด้วยนะครับ2เมนูแรกที่เขาแนะนำอย่างแรกเลยคือการถวายข้าวขัดสีน้อยแทนข้าวขาวนะครับซึ่งการเลือกถวายข้าวขัดสีน้อยแทนข้าวขาวเนี่ยเพราะว่าข้าวที่ผ่านกระบวนการขัดสีออกเพียงเล็กน้อยเนี่ยทำให้คุณประโยชน์ของเมล็ดข้าวเนี่ยยังอยู่ครบเนื้อไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน B นะครับวิตามิน B รวมที่ช่วยแก้เรื่องของปวดเมื่อยตามข้อเรื่องของเหน็บชาเหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่มีอายุมากด้วยยิ่งถ้าเลือกถวายข้าวซ้อมมือจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยก็ยิ่งมีประโยชน์นะครับเหมือนรวมพลังช่วยป้องกันความดันโลหิตสูงแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็หัวใจแข็งแรงด้วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้กับพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าข้าวขาวแล้วก็ย่อยง่ายกว่าด้วยนะครับนอกจากนี้แนะนำเรื่องของกับข้าวที่เลี่ยงไขมันโดยเฉพาะให้เลี่ยงพวกแกงกะทิต่างๆหรือว่าอาหารที่มีกะทิซึ่งกับข้าวที่ถวายเนี่ยควรที่จะปรุงจากเนื้อปลาหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันครับเพราะว่ามีโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำแล้วก็เพิ่มพวกผักหลากสีต่างๆเพื่อประโยชน์ทางโภชนาการด้วยเลือกซื้ออาหารประเภทต้มนึ่งย่างเป็นหลักหากทำอาหารเองให้เลือกใช้น้ำมันจากพืชเพราะว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวช่วยลดไขมันในเลือดด้วยแล้วก็เลือกผักพื้นบ้านเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องของสารเคมีเลี่ยงการจัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงในมื้อเดียวกันเช่นพวกเครื่องในสัตว์และก็อาหารที่มีกะทิด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เขาแนะนำเรื่องของการถวายนมไขมันต่ำหรือว่านมจากพืชเนอะสำหรับอาหารประเภทนมก็ควรจะเลือกถวายนมไขมันต่ำเนื่องจากว่ามีส่วนประกอบโคกประเภทไขมันน้อยกว่านมสดทั่วไปและก็เหมาะสำหรับพระสงฆ์ที่อาจจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงเนอะเลี่ยงการถวายนมเปรี้ยวแก่พระสงฆ์เพราะว่ามีปริมาณน้ำตาลเนี่ยสูงกว่านมทั่วไปครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันรวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้หากเป็นโยเกิร์ตควรเป็นรสธรรมชาติเพราะว่าน้ำตาลน้อยกว่ารสผลไม้แล้วก็มีประโยชน์ใกล้เคียงกับนมแล้วก็มีจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพด้วยนอกจากนี้เรื่องของผลไม้ครับถวายผลไม้ตามฤดูกาลที่เป็นรสที่ไม่หวานจัดนะครับผลไม้ที่คนถวายเนี่ยเป็นตามฤดูกาลแล้วก็ไม่หวานจัดเช่นพวกฝรั่งแตงโมส้มนะครับช่วยลดความเสี่ยงเรื่องของโรคเบาหวานได้แล้วก็ถวายผลไม้แทนขนมหวานเลยยิ่งดีครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรานิยมถวายขนมหวานสีเหลืองทองเพราะว่าเรามีความเชื่อเนื้อเรื่องของความมงคลของเอาของมงคลได้เงินได้ทองมาถวายนี่นะครับซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกไปพอเราถวายขนมหวานสีเหลืองทองเนี่ยชีวิตเขาจะดีนี่ความเป็นความเชื่อเนื้อแต่ว่าพวกขนมหวานแบบนี้เนี่ยเป็นตัวการในการเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็เสี่ยงโรคเบาหวานอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตักบาตรครั้งอื่นๆอาจจะต้องคำนึงเรื่องของสุขภาพพระให้เพิ่มมากขึ้นเลือกอาหารวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคำนึงถึงโภชนาการของพระสงฆ์ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปตัวเราเองเนี่ยสามารถเลือกทานอาหารได้เนอะสมมติว่าเราไปตรวจสุขภาพแล้วเราพบเจอโรคนั้นโรคนี้นะเราไปเจอโรคเบาหวานเราไปเจอโรคข้อเข่าหรือโรคอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ลดความเสี่ยงกับโรคนั้นได้แต่อย่างพระสงฆ์เนี่ยเวลาพี่น้องญาติโยมต่างๆตักบาตรอะไรมาก็ต้องฉันตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่เหมาะสมกับสุขภาพเพื่อเป็นการได้บุญอย่างเต็มที่นะดีกว่าการสร้างบาปโดยที่ไม่รู้ตัวสร้างบาปคือทำให้สุขภาพของพระถดถอยลงหรือเสื่อมลงแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันอีกสักนิดนึงนะครับ

ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่ายสองนะครับเพลงเมื่อสักครู่ทำอะไรสักอย่างของป้างนครินทร์นะครับหลายๆเพลงหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงอมตะนะคุณผู้ฟังพอจริงๆรู้สึกว่าเหมือนยังเพิ่งฟังไปได้ไม่นานแต่พอดูปีที่ออกเพลงนี่โอ้โหปีนี้หลายสิบปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าฟังเปิดฟังได้ตลอดโดยเฉพาะใครที่มีอารมณ์เหมือนแบบแอบชอบใครสักคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมือนเอาไปจีบคนอื่นได้เหมือนกันนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันเล็กๆน้อยๆนิดนึงเรื่องของสุขภาพพระที่บอกไปเนอะมีจริงๆมีการสำรวจมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของพระสงฆ์ไทยเนี่ยที่มีโรคยอดฮิตอยู่นะแล้วโรคยอดฮิตส่วนใหญ่เนี่ยบางส่วนก็มาจากการรับประทานอาหารเนอะไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคปอดเพราะฉะนั้นแล้วเขาแนะนำให้พระสงฆ์เนี่ยลดละเลี่ยงอาหารพวกอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าแปรรูปแต่ถามว่าอุ้ยมันใส่บาตรเวลาใส่บาตรเนี่ยอาหารแบบกึ่งสำเร็จรูปนี่ใส่ง่ายหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆเราอาจจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใส่ใจอาหารที่สำหรับตักบาตรไม่ว่าจะเป็นลดการทอดนะให้เสริมข้าวกล้องไปเสริมผักไปเสริมปลาไปเสริมนมที่เป็นนมที่ไม่ใช่รสหวานนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของพระนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกันเอาไว้บางคนบอกว่าใส่ไปเถอะอย่างน้อยฉันถือว่าได้ทำบุญแล้วอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงสุขภาพของคุณของพระด้วยนะซึ่งจะทำให้ร่างกายของพระสงฆ์เองเนี่ยดีขึ้นห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD รวมไปถึงเราเองเนี่ยด้วยนะเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการรสอาหารที่รสหวานจัดมันจัดเค็มจัดเพื่อสุขภาพของเราด้วยก็ดีเช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสมัยบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆเพลงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:00 นนะครับบ่าย 2:10 นโดยประมาณจะถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณกันอยู่ด้วยวันนี้อานนท์นันตาสุคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังเรื่องราวน่ารู้สาระน่าฟังสารพันเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการคุยสบายบ่ายสองทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับจังหวัดสระบุรีตรวจค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารจังหวัดสระบุรีหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิดตัวจริงและดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำทั้ง3สายได้แก่คลองเกตคลองหนองน้ำเขียวและห้วยตะเข้รวม6จุดพบจากลักษณะทางกายภาพของน้ำมีสีดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นฉุนลักษณะคล้ายกลิ่นสารเคมีทุกจุดจึงวิเคราะห์หาค่าสารอินทรีย์ระเหยโดยวิธีการประเมินภาคสนามเบื้องต้นพบค่าสารอินทรีย์ระเหยทั้ง6จุดมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง26ส่วนในล้านส่วนและตรวจพบค่าการนำไฟฟ้าสูงบริเวณช่วงต้นน้ำที่เป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำในแต่ละจุดจะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ23พารามิเตอร์แบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มโลหะหนักกลุ่มสารที่ละลายในน้ำและกลุ่มสารอินทรีย์ซึ่งจะทราบผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการใน7วันปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดตามภารกิจปราบปรามยาเสพติดเสริมความมั่นคงแนวชายแดนพร้อมเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และการฝึกอบรมจิตอาสา
8: พลเอกพนาคล้าวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังชายแดนและหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อดูแลสวัสดิการกำลังพลและตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภาค2โดยวันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังการบรรยายสรุป และตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่6ประจำปี2569นักฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายกฤษศรีวรามณฑลทหารบกที่29อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยเน้นการฝึกทักษะความรู้เชิงทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาครอบคลุม9ประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดครอบคลุม9ประเด็นสำคัญโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัด

0: บุคคลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ประพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคต
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะจ๊ะ FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะเนาะก็มีข้อมูลข่าวสารมีสาระทั้งข่าวสารแล้วก็งานเพลงความบันเทิงต่างๆมอบให้กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะจาก 15-16 นาฬิกาโดยประมาณทางคลื่น FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ก็ลิงก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะจ๊ะสบายๆในช่วงวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้มีวันหยุดวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันนะจ๊ะคุณผู้ฟังสาวอาทิตย์จันทร์บางท่านเนี่ยหยุดอังคารด้วยบางโรงเรียนเนี่ยก็หยุดในวันอังคารนะจ๊ะแล้วก็วันที่3มิถุนายนวันพุธก็หยุดอีก1วันนะจ๊ะสุดสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ปลายเดือนแล้วก็เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อยบางท่านก็อาจจะถือโอกาสในการเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวนะจ๊ะถือโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆครอบครัวกับทุกๆการเดินทางนะจ๊ะกับทุกๆการใช้เวลาร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะจ๊ะก็คือสวทลปูนนะจ๊ะเป็นมูเป็นกู้นะจ๊ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะจ๊ะที่เราจะสื่อสารข้อมูลแล้วก็ส่งผ่านความรู้สึกดีๆนะจ๊ะถึงกันในช่วงของรายการทางคลื่น FM 95 MHz ตอยนะเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเนาะก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าก็ฟังเพลงสบายๆกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังจะฟังสาระข่าวสารจากตั้งสวทกันไปตัวนะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะเจ้าที่จังหวัดละปูนเนาะก็ขึ้นชื่ออยู่ละเรื่องของการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้ามีโครงการที่ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะเจ้าทั้งในส่วนของจังหวัดละปูนนะเจ้าสำนักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนเนาะทางด้านของเรากาชาดจังหวัดนะเจ้าทางด้านของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดละปูนนะเจ้าล่าสุดเนี่ยทางด้านของโครงการนะเจ้าที่เป็นโครงการจากรัฐบาลนะเจ้าโดยผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นทำโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO ลอตเตอรี่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะนำงบประมาณรวม14ล้านบาทนะเจ้าสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงถาวรกับครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของ TPMapที่เปิ้นสำรวจนะเจ้าเรื่องของรายได้เนาะเรื่องของกลุ่มเปราะบางตามข้อมูลจปทข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนนะเปิ้นท้อง TPMap ที่เปิ้นสำรวจไว้นะเจ้า87หลังทั่วประเทศนะเจ้าหลังละ 200,000 บาทนะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ทยอยส่งมอบแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยจังหวัดละปูนก็ได้รับการสนับสนุนมาในปี2569ใน1หลังก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดละปูนนะจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO นะจ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจ้าเพิ่นก็คัดเลือกบ้านของนายขออภัยนางบรรเลงกาวารีนะจ้านางบรรเลงกาวารีบ้านเลขที่71หมู่5ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่มที่ TPMap คือประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวรนะจ๊ะแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการนะจ๊ะเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำนะจ๊ะในมิติในด้านความเป็นอยู่นะจ้าตามระบบ TPMap ระบบ TPMap ที่เปิ้นสำรวจเนี่ยก็จะมีการสำรวจเนาะว่าเป็นกลุ่มครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจนในมิติไหนนะจ้าก็จะมีแบ่งทางมิติของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเรือนที่พักที่อยู่อาศัยนะจ้าอันนี้คือบ้านเรือนไม่เอื้ออำนวยสถานที่ไม่โอเคนะจ้านี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่มีความยากจนกลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะหรือกลุ่มที่ไม่สบายเจ็บเป็นป่วยเป็นไข้เป็นผู้ป่วยผู้พิการเป็นสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยบดีอย่างเงี้ยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ความยากจนเหมือนกันในระบบ TPMap เนี่ยนะจ๊ะก็คือเป็นผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเป็นผู้ที่มีความพิการสูงวัยอย่างเงี้ยเนาะไม่มีผู้ดูแลอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มมิติด้านสุขภาพนะเจ้าหรืออาจจะเป็นTPMapที่มีความยากจนเหมือนกันแต่ยากจนในด้านของการศึกษาอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของTPMapเหมือนกันนะเจ้าเพราะจะมีโครงการแล้วก็มีเกณฑ์การกำหนดของเปิ้นว่ายากจนในมิติไหนอันนี้คือมิติด้านความเป็นอยู่นะเจ้าจะต้องมีที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวรเนาะเปิ้นก็เลยทำโครงการเนี่ยเจ้าโดยร่วมมือกับทั้งพัฒนาชุมชนส่วนราชการระดับหน่วยงานอำเภอเทศบาลกำนันป้าหลวงบ้านคณะกรรมการหมู่บ้านนะจ้าภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะเจ้าที่บ้านเลขที่71หมู่5ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าท่านเบญจวรรณมีเผือกเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปเป็นประธานในโครงการมอบบ้านหลังที่สร้างเสร็จในโครงการเนี่ยคือกับทางด้านของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็คือนางบรรเลงกาวารีเนี่ยเจ้าตีหมู่ที่5ตำบลมะกอกอำเภอป่าซางเนี่ยครัวเรือนเป้าหมายที่เปิ้นไปช่วยแบ่งปันหื้อวันนั้นก็มีเจ้าคณะตำบลมะกอกเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตักพาพระอารามหลวงคณะสงฆ์ท่านนายกเหล่ากาชาดนายเจ้าท่านณัฐพรชูวงศ์ในอำเภอป่าซางนายเจ้าพัฒนาการจังหวัดอ๋อแล้วก็นายกเทศมนตรีโดยกำนันป้าหลวงบ้านเครือข่ายอสมพี่น้องประชาชนก็ไปร่วมกันนะเจ้าแสดงความยินดีท่านรองผู้ว่าเบญจวรรณนั่นก็บอกว่าขอบคุณทุกส่วนเลยที่ช่วยกันปัจเจวะอันวะอีสะตุ้มสตางค์สองแสนเนี่ยเนาะมันดูเหมือนนักเหมือนหลายนะแต่พอมันเนี้ยมันแฝงแต่แล้วเนี่ยมันใจกุ้มใจปอตะไรคุณหมอฝั่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคทุกส่วนนะเจ้าที่เปิ้นช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะจนทำเฮ้อบ้านหลังเนี้ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็อวยพรอวยพรนะเจ้าเฮ้อผู้อยู่อาศัยเนี่ยมีความสุขนะเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเจ้าแล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ช่วยกันเข้าไปดูแลไปติดตามสภาพความเป็นอยู่อย่างต่างๆนะเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะเจ้าจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนตามแนวทางการขับเคลื่อนของจังหวัดลำปูนที่เปิ้นบอกว่าลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนนะเจ้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะเจ้าเป็นเรื่องดีๆแจ้งข่าวแล้วก็บอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะก็อู้จากประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าก็ช่วงนี้ต้องย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าคุณผู้ฟังชาวสภาพอากาศจังหวัดลำปูนในภาพรวมช่วงนี้เนาะก็มีการแจ้งเตือนนะเจ้าว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงนะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ตกมาสะสมในช่วงนี้ซุ่มเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะจ๊ะจังหวัดลำปูนก็ประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569นะจ๊ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำปูนเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นก็ติดตามสภาวะอากาศต่างๆแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังนะเจ้าฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้นะเจ้าพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็มีจังหวัดลำปูนอยู่ในฮั่นโตยนะเจ้าต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็การตรวจพยากรณ์อากาศนะเจ้าจากสถานีอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อยนะเจ้าอย่างวันก่อนนี้มีรายงานฝนตกหนักที่พื้นที่ของอำเภอแม่ทานะเจ้าพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมเนี่ยปริมาณฝนวัดได้40 50มิล นะเจ้าแล้วก็มีที่ไหนแหมที่เทศบาลทาสบเศร้าเนาะอันนี้วัดได้65มิล นะเจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยวัดได้95มิลซึ่งส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงไปทางฝั่งของอำเภอห้างฉัตรนะเจ้าที่ลำปางเนาะลงไปทางฝั่งของตางอำเภอเกาะคาที่ลำปางก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังในลำน้ำที่เป็นลำน้ำสาขาลงไปในพื้นที่นะเจ้าตอนนี้ก็ถือว่าต้องติดตามระมัดระวังนะเจ้าการแจ้งเตือนติดตามสภาวะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดต่อยละกันนะเจ้าคณะเดียวกันตั้งจังหวัดลำปูนก็ยืนยันในความพร้อมนะเจ้าของแผนรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้นะเจ้าจังหวัดลำปูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนเตรียมความพร้อมทั้งด้านการป้องกันล่วงหน้าการเผชิญเหตุการฟื้นฟูหลังเกิดภัยนะเจ้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปูนนั้นปลอดภัยจากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนะเจ้าซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเช็คจุดเสี่ยงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแหล่งน้ำฝายผนังกั้นน้ำระบบระบายน้ำในเขตชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมนะเจ้าถ้าชำรุดเนี่ยต้องซ่อมแซมทันทีแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะเจ้าตั้งศูนย์แล้วก็ควบคุมกำกับติดตามสั่งการการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพกรณีของการอพยพนะเจ้าตอนนี้ก็เตรียมสถานที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนาะตามแผนเผชิญเหตุไว้แล้ว1 2 3 4ที่ไหนพ้องท่านว่าบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาถ้ามีก็ได้ใช้ก็ถือว่าพร้อมแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาบ่ได้มีบ่ได้เตรียมอะไรอย่างไว้เลยอันนี้ถือว่าจะเป็นปัญหาได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมในส่วนนี้กันไว้ต่อยการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะจ๊ะสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเกษตรกรต่างๆแล้วก็เพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องติดตามเนาะอย่างที่บอกไปข้อมูลข่าวสารติดตามประกาศเตือนภัยฟังข่าวหอกระจายข่าวอย่างนี้นะจ๊ะเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเปิ้นบอกว่าน้ำจะมาเนออีนะโอ้บามาก้าตกตะอีนะยังบ่ได้ต้องรับฟังนะเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของการแจ้งเตือนของส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยนะเจ้าก็แจ้งข่าวบอกกล่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรเนาะอู้จ๋าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันนะเจ้าติดตามข่าวสารกันไปฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการกันไปเนาะก็ช่วงนี้มีเรื่องของการขับเคลื่อนนะเจ้างานในภาคของความมั่นคงเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดนะเจ้าคุณผู้ฟังจับก็วันก่อนปุ้นเปิ้ลมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็ได้ร่วมกันติดตามแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่นะเจ้าทั้งในส่วนของภาคเหนือในส่วนของพื้นที่จังหวัดลำปูนซึ่งก็ยังปรากฏข่าวสารการตรวจยึดนะเจ้ายาเสพติดเคมีพันส่วนผสมในการผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเลยสารตั้งต้นบางส่วนเนี่ยมาจากอินเดียปุ้นนะนะเจ้าแล้วก็ส่วนที่แม่ฮ่องสอนเห็นว่าตรวจยึดวัตถุแต่งกลิ่นที่คล้ายกันนะเจ้าทรงฮือตังอำเภอหัวเมืองทางด้านของรัชฉานเมียนมาที่ผ่านมาทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะเจ้าซึ่งขบวนการผลิตนะเจ้าปั้นสะสมวัตถุดิบจากการผลิตทุกทางเลยแล้วก็ป้อนโรงงานในรัชฉานแล้วก็กำลังเร่งนะเจ้าการผลิตทดแทนจำนวนยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือก็จะมีเขตชายแดนทั้งในส่วนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายลำเลียงตามช่องทางธรรมชาตินะเจ้าลักษณะของกองทัพมดมีพื้นที่เพ่งเล็งการนำเข้ายาเสพติดในห้วงถัดไปซึ่งได้แก่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงฝางแม่อายแม่ฟ้าหลวงตี้เจียงไฮแม่จันแม่สายเจียงแสนเจียงของนะเจ้าคุณยวมที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ที่เปิ้นต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยมีรูปแบบการลำเลียงตังรถยนต์รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรรถโดยสารสาธารณะรถบรรทุก6ล้อ10ล้อรถไฟก็มีระบบขนส่งโลจิสติกก็มีนะเจ้าแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะเจ้าเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ส่งผลทำให้เรื่องของกระบวนการในการผลิตยาเสพติดลักลอบผลยาเสพติดเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นจังหวัดลำปูนหน่วยข่าวของกอรมน.จังหวัดลำปูนแจ้งว่ามีเด็กนะเจ้าใช้สารเสพติดลีนเนาะซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบการระบาดในกลุ่มวัยรุ่นเกิดจากการนำยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคเดอีนหรือยาแก้แพ้มาผสมกับน้ำอัดลมแล้วก็ลูกอมเอามาดื่มเพื่อเกิดอาการมึนเมาและเคลิบเคลิ้มเจอที่จังหวัดลำปูนแล้วนะเจ้าส่วนด้านอื่นๆจังหวัดลำปูนได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้าผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและก็ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้ง8อำเภอมาตรการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางนะเจ้ามาตรการในส่วนของการฟื้นฟูดูแลผู้ที่เป็นผู้เสพให้กลับมาเป็นผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็กระบวนการตามมาตรการต่างๆที่เปิ้ลขับเคลื่อนในด้านของการปราบปรามนะเจ้าในเรื่องของการบำบัดรักษาเนาะก็มีการสรุปรายงานกันคือได้ฟังนะเจ้าว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่เนี่ยเป็นจะใดพองเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะเจ้าท่านโยธินประสงค์ความดีท่านก็เน้นย้ำให้ทุกส่วนนะเจ้าติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกด้านเกี่ยวกับยาเสพติดประสานข้อมูลกันอย่างเป็นระบบเพื่อเฝ้าระวังป้องปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และล่าสุดคุณผู้ฟังเจ้าก็มีรายงานที่ตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าว่าเนี่ยสามารถตรวจยึดผู้ที่เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญที่ลำปูนเนี่ยได้2คดีนะเจ้ามียาบ้าที่ยับได้เนี่ย 240,000 เม็ดคุณผู้ฟังเจ้ามีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความมั่นคงท่านโยธินประสงค์ความดีกับท่านบุญยวัฒน์เกิดกลัมนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนพร้อมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้าร่วมกันแถลงข่าวในการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญ2คดีมีผู้ต้องหา4รายของกลางยาบ้า 240,000 เม็ดจ้ะคดีแรกเนี่ยขยายผลจับกุมเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านขนส่งเอกชน26พฤษภาคมบ่าย2เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปูนได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลป่าสัก
ก็เลยเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยเป็นสาวประเภท2เหี่ยคุณผู้ฟังนะเจ้าทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายทิวาหรืออาร์ตอายุ39ปีนะเจ้าเป็นชาวอำเภอเมืองละปูนเนี่ยซึ่งเคยจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อปี2568ที่ผ่านมานะเจ้าคนยาบ้าไปส่งตังขนส่งเอกชนนะเจ้าจากการตรวจสอบพัสดุเนี่ยก็คือผู้ส่งคือนายโยธินหรือนายต่ออายุ34ปีเป็นคนอำเภอเมืองเหมือนกันนะเจ้าเป็นแฟนของนายอาร์ตนายต่อเป็นแฟนของนายอาร์ตปลายทางของพัสดุเนี่ยส่งไปที่ปัตตานีคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าทั้งหมด 88,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบ้านพักของนายอาร์ตซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันกับนายตอเนี่ยนะเจ้าพบยาบ้าเพิ่มเติมแถม 98,015 เม็ดรวมของกลางทั้งหมดนะเจ้า 186,015 เม็ดขณะที่นายตอเนี่ยได้หลบหนีไปยังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้แล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็ประสานตำรวจสืบสวนจังหวัดเชียงใหม่ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาและจากการสอบสวนเจ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างลำเลียงแล้วก็ส่งยาบ้าเนี่ยผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยก่อนหน้านี้ส่งพัสดุไปที่พื้นที่ภาคใต้แล้ว4กล่องนะเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุมตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะเจ้าส่วนคดีที่2 อันนี้จับกุมเครือข่ายซุกซ่อนยาบ้าได้ที่อำเภอบ้านโฮงวันเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงค่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค5แจ้งว่ามีการลักลอบเปิ้นได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเอายาเสพติดเข้ามาส่งมอบเพื่อกับเครือข่ายที่จังหวัดละปูนโดยใช้เส้นทางเปลี่ยวเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำการประสานนำกำลังตรวจสอบบริเวณทางหลวงหมายเลข116เขตตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองละปูนนะจ๊ะก็พบผู้ต้องสงสัยคือนายวรวัฒน์หรือว่านายเข็มอายุ36ปีคนละปูนเนี่ยจากอำเภอเมืองเนี่ยก็รับสารภาพนะจ๊ะว่าร่วมกันกับนายสามารถหรือนายโอมอายุ32ปีคนอำเภอบ้านโฮงรับยาบ้ามาจากบุคคลชื่ออั๋นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปฝังดินไว้ในสวนลำไยที่ตำบลเหมืองจี้ก่อนจะเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของนายโอมจากการตรวจค้นเพิ่มเติมนายโอมเพื่อการว่าได้นำยาบ้าเนี่ยจ๊ะไปซุกซ่อนไว้บริเวณคริสตจักรภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดไปค้นไปพอเอ้าเป็นว่าเจอยาบ้าแหมเซา3เซา3มัดเซา3มัดน่ะมันใช่เซา3เม็ดเซา3มัดประมาณ 46,000 เม็ดเจ้าอยู่ในสภาพเปียกน้ำและเสียหายซึ่งคาดว่าถูกฝังดินเป็นเวลาเมินจะประกอบกันกับมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้หือสมน้ำหน้า จากการตรวจสอบประวัตินะเจ้าเพราะว่านายโอมเนี่ยเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเมื่อนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวต้องผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเนาะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนท่านบุญวัฒน์เกิดกลามในท่านยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่สำคัญนะจ๊ะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดละปูนแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการช่วงนี้เซียงเฮล่าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตัวอี้ก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านเจ้าช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางตัวเนาะจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวฝนตกนะเจ้าเดี๋ยวแดดฮ้อนอย่างนี้นะก็ระวังเรื่องของการเดินทางการใช้ยวดยานพาหนะการขับขี่นะเจ้าคือปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะเจ้าแล้วก็แถมอันนึงที่ต้องฝากความห่วงใยกันก็คือเรื่องของสุขภาพระมัดระวังเรื่องของแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่างๆนะเจ้าถ้ามีเวลามีโอกาสเนาะสุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลายวันนะช่วยกันเพียวบ้านแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านของท่านป้องกันเพิ่มเป็นแหล่งที่จะเป็นตัวสะสมของยุงยุงครบนี่มันก็บ่ม่วนแล้วนะหงุดหงิดคันนะเจ้าแล้วก็ซ้ำจะมาเป็นตัวแพร่เชื้อโรคคือเนี่ยอันนี้ซ้ำอันตรายใหญ่เลยก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกันตุยนายเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะช่วงนี้ดีจะออยลาแล้วนายเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026วันสุดท้ายคึกคักผู้ประกอบการชี้ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขณะที่ผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกช่วยต่อยอดการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายบริษัทใช้โอกาสนี้เปิดตัวสินค้าและนวัตกรรมอาหารใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรงพร้อมยืนยันเตรียมเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อไปด้านประชาชนที่เข้าชมงานระบุว่าไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ทดลองชิมสินค้าใหม่และสัมผัสนวัตกรรมที่หาได้ยากในท้องตลาดอย่างไรก็ตามผู้เข้าชมจำนวนมากเห็นว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและเกิดความแออัดจึงอยากให้เพิ่มวันเข้าชมในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
8: นางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครั้งที่3ปีงบประมาณ2569ณวัดราชคีรีวิเศษเพื่อให้บริการด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลพร้อมแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยมีกิจกรรมการให้บริการอาทิการทำหมันสุนัขและแมวการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการรับคำขอการออกโฉนดเพื่อการเกษตร และการให้บริการจาก11คลินิกด้านการเกษตรโดยนางสาวปิยรัตน์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะบูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนในภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลกำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมโรงเรียนให้กับพื้นที่ที่ตกค้างยืนยันเด็กจะได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า
9: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับคำชี้แจงว่าการจัดสรรสิทธิโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่จัดสรรสิทธิล่าช้าคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีเพิ่งจัดสรรสิทธิเสร็จเมื่อวานนี้สาเหตุที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนเนื่องจากยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออคส.เข้าไปจัดส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจัดซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นเรื่องนี้ได้แจ้งให้อสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อย

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำค่ะช่วงเย็นๆแบบนี้มาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์เราจะมีทนายอาสามีอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะมาตอบคำถามตอบปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะเราจัดรายการสดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังรายการแล้วสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้จะสอบถามข้อกฎหมายต่างๆก็ได้นะคะใครมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทุกข์ใจอย่างไรแจ้งกันเข้ามาค่ะที่เบอร์022769717หรือ022769721นะคะสายด่วน0817159551-3และวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำดำเนินรายการพร้อมกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะอาจารย์ณรงค์ศิระสรรเดี๋ยวสักครู่ท่านอาจารย์จะเข้าสายมาพูดคุยกันนะคะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทาง FM 92.5นะคะหรือว่าทาง FM ทาง AM 891นะคะหรือว่าทางเพจ Facebookสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้แล้วก็สำหรับใครที่ติดตามสถานการณ์ข่าวคราวต่างๆนะมาสกุลนี้เช็คข่าวก็ต้องบอกว่าแสดงความดีใจแล้วก็ยินดีนะคะกับการช่วยเหลือชีวิตชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำล่าสุดนี้สามารถออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยตอนแรกออกมาได้คนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะตอนนี้4คนออกมาพร้อมกันเลยค่ะเป็น5คนนะคะต้องขอแสดงความดีใจแล้วก็ชื่นชมนะทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะอย่างเรียกว่าอดทนมากๆเลยทีเดียวกว่าที่จะนำตัวออกมาได้นะคะแต่ก็ยังมีอีก2คนนะคะที่ติดอยู่ข้างในแล้วก็ยังหาไม่เจอนะคะก็หวังว่าคงจะมีปาฏิหาริย์ให้ได้เจอในเร็ววันนี้นะคะทีมงานบอกว่ายังไม่ย่อท้อนะคะเดินหน้าหาอีก2คนที่เหลือต่อไปนะคะส่วนคนที่ออกมานะก็ถือว่าต้องมาฟื้นฟูสุขภาพแล้วค่ะเพราะว่าติดอยู่หลายวันใช่ไหมคะแต่ก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่ละคนนี่เรียกว่าสามารถที่จะออกมาได้นะคะด้วยความยากลำบากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปแต่ว่าตอนนี้ขอไปทักทายท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศิระสรรเข้ามาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะก็ทางภาคใต้เห็นบอกมีฝนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี
2: ้ใช่ครับแล้วก็พยากรณ์ไว้หลายวันเลยครับ3-4 วันนี้จะมีช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับเห็นว่าจะมีฝนตกเข้ามาทุกวันครับผม
1: นี่ดูพยากรณ์ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าทางภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60นะคะภาคกลางร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ70ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ร้อยละ70มากหน่อยส่วนกรุงเทพปริมณฑลนี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแม้แต่ก็มันเป็นหน้าฝนที่แบบอากาศก็ยังร้อน
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำไมฝนตกอากาศร้อนมากเลย
2: ใช่มันไม่เหมือนฤดูฝนที่เป็นฝนจริงๆอะครับยังไม่เข้าเต็มที่นะเพราะถ้าฝนจริงๆอากาศมันจะไม่ร้อนมากในกลางวันแต่นี่กลางวันนี่ร้อนมาก
1: ใช
2: ่ใช่
1: เหม
2: ือ
1: นกับเป็นหน้าร้อนอยู่คือทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าคือความร้อนมันสะสมน่ะมันสะ

0: มมานานใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แผ่นดินก็องค์ความร้อนทะเลเรานี่โอ้โหยิ่งร้อนนะคะมันระอุนะฝนตกลงมาทีนี้มันยังไม่พอนะคะที่จะบรรเทาความร้อนได้นะคะแต่เป็นฝนตกในช่วงนี้ใครที่มีอะไรสักที่จะเก็บน้ำได้นะแหล่งเก็บกักน้ำก็เก็บเอาไว้ใช้เพราะว่าเขาบอกว่าแล้งเนี่ยจะแล้งยาวนานเลยนะคะเพราะมีปรากฏการณ์เอลนิโญใช่ไหมคะอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญด้วยซ้ำไปนะอาจารย์ธรเขาบอกไว้นะ
1: ฮ
0: ะนี่แหละคือโลกของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะจากสภาวะเรื่องของลมฟ้าอากาศภัยธรรมชาติแปรปรวนทางยุโรปนี่ก็หนาวใช่ไหมคะทางกรีกร้อนค่ะร้อนไม่ใช่หนาวร้อน30กว่าองศาน่ะโอ้ร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะคะค่ะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะเปิดสายนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ณรงค์ได้พูดถึงกฎหมายที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานใช่ไหมคะในมีบางประเด็นที่ยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจจะนายจ้างบอกว่าต้องลดค่าที่จ่ายอ่ะต้องลดค่าที่จ่ายต้องให้พนักงานออกแต่ถ้าออกให้ออกก็ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทีนี้บางส่วนก็อาจจะเขาเรียกว่าบีบให้ออกบีบนวดให้ออก มันเป็นยังไงคะกฎหมายมีคำนี้ไหมบีบให้ออกนั่นผิดไหม
1: แต่ในกฎหมายไม่มีในความเป็นจริงมีคุณสุภรัตน
0: ์ค่ะความเป็นจริงมี
1: ใช่เราจะได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นง่ายๆแล้วกันเหมือนว่านายจ้างลูกจ้างทำงานอยู่กรุงเทพมหานครพอถึงเวลาก็บอกโอเคละผมจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณน
0: ะ
1: แต่คุณไปอยู่บุรีรัมย์แล้วกันเนาะนะครับผมจะเปิดสาขาที่นั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ถามลูกจ้างเลยนะครับบางทีก็เหมือนกับว่าไปย้ายเขาให้ลำบากไงนะครับบีบคล้ายๆบีบให้ออกเน
0: า
1: ะค
0: ุ
1: ณจะเอายังไงคุณจะเอายังไงจะไปไหมถ้าไปก็ไปถ้าไม่ไปก็ลองพิจารณาแล้วกันก็ผมไม่ไปดีกว่าผมขอลาออกคือให้ลาออกให้ได
0: ้
1: เพราะว่าคำว่าลาออกเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
0: ก็ถือว่าสมัครใจลาออก
1: ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มันกระทบอีกอันนะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังเป็นลูกจ้างเราต้องระวังด้วยการออกกับนายจ้างเนี่ยต้องเป็นการออกที่ดีแล้วก็มีที่ติดสัมพันธ์ที่ต้องรายงานไปยังประกันสังคมด้วยนะท่านอย่าไปทะเลาะกับนายจ้างไม่อยากทะเลาะหรอกก็คือนายจ้างมีผลต่อชีวิตเรามากนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาขี่เข้าไปในระบบประกันสังคมว่าให้ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่มันเหมือนประหารชีวิตทางการสมัครงานเลยเพราะว่าต่อไปท่านไปสมัครงานที่อื่นนะครับท่านก็ต้องไปบอกว่าท่านเคยถูกทำงานที่ไหนหรือเปล่าเคยแล้วเคยออกไหมเคยออกเพราะอะไรออกเพราะนายจ้างไล่ออกปลดออกลาออกนะครับแล้วก็เขาระบุในลาออกประกันสังคมว่าทุจริตต่อหน้าที
0: ่
1: คราวนี้ถ้านายจ้างแจ้งความดำเนินคดีแล้วต่อมามีการสู้คดีกันติดคุกติดอะไรก็เป็นประวัติติดคุกไปแต่ดันไม่แจ้งความสิครับว่าเราทุจริตว่าเราปลอมอีเมลมั่งปลอมไอ้นี่มั่งแต่ไม่แจ้งความแต่ไปเขียนว่าทุจริตต่อหน้าที่เลยให้ออกไปคราวนี้เราไปสมัครงานที่ไหนก็ติดอยู่ทุจริตต่อหน้าที่ติดอยู่ทุจริตหน้าที่อยู่ในประกันสังคม
0: ตีตราเลยว่าอย่างนั้น
1: ตีตราเลยครับเหมือนประหารชีวิตทางแรงงานเลยซึ่งตรงนี้นายจ้างเองก็ไม่พึงกระทำนะเขาผิดคุณก็ไปแจ้งความเขาเขาจะได้พิสูจน์กันไปถ้าเขาต้องจำคุกจริงๆเนี่ยก็ไปว่ากันเรื่องจำคุกแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วไปคาอย่างเงี้ยนะครับพอไปร้องประกันสังคมว่าก็เนี่ยฉันอยู่มา2ปีแล้วฉันได้เงินประกันสังคมมาจนหมดแล้วเขาก็ไม่แจ้งความจะให้ฉันระบุว่าอย่างไรล่ะผลมันเป็นยังไงก็อย่างเงี้ยขอไม่แจ้งประกันสังคมบอกไม่ใช่หน้าที่ฉันต้องเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการมีคนคลิกเข้ามาแล้วคลิกออกไปว่าผลมันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการแบบบีบออกแบบนี้บางคนก็ไปขอคำใบทำงานแล้วก็บอกเฮ้ยคุณไม่เหมาะกับงานนี้ว่ะคุณยื่นใบลาออกเถอะมาบีบให้เราลาออกถ้าเรายื่นใบลาออกเองที่ทำมา8ปี7ปี5ปีก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาจะพยายามให้เราเซ็นหนังสือให้ได้แล้วก็บางคนก็บอกว่าเอางี้ไหมถ้าคุณไม่ลาออกนะผมไม่เซ็นหนังสือรับรองผลงานให้คุณนะคุณไปสมัครงานที่อื่นไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ทางนี้ก็กลัวว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่อยู่ไม่ได้แล้วนะครับทั้งๆไม่ได้ผิดแบบผิดตามกฎหมายแรงงานเนา
0: ะ
1: ทุจริตต่อหน้าที่และทิ้งงานหรือทำให้เสียหายประมาทเลินเล่อซึ่งเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าอะไรบ้างที่มันเลิกจ้างได้นะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บก็กลัวจะไม่ออกหนังสือรับรองให้คุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
1: กลัวจะไม่ออกให้ก็โอเคผมเซ็นให้ก็ได้พี่ออกหนังสือรับรองให้ผมแล้วกันนะครับว่าผมทำงานที่นี่10 ปี7 ปี5 ปีหรือ2 ปีก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้อะไรเลยซึ่งนายจ้างเขาเลี่ยงอะไรครับเลี่ยงการบอกกล่าวล่วงหน้าใช่ไหมครับไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก็ไม่ต้องจ่าย นี่นะครับเลี่ยงอะไรครับเลี่ยงค่าชดเชยเลี่ยงค่าเสียหายจากการตกงานอย่าให้บีบเวลาออกนะครับนะครับ
0: การบีบเนี่ยมันมีหลายวิธีใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ดันข่มขู่
1: ถูกต้อง
0: หลายวิธีแล้วอย่างนี้ลูกจ้างจะทำยังไงคะ
1: ครับก็ในกรณีแบบนี้บางคนเซ็นไปแล้วที่มาหาเราคุณสุภรัตน
0: ์ค่ะ
1: ส่วนมากนี่เกือบ 80-90% เซ็นไปแล้วจึงมาบอกเราเพราะไปยอมเขาก่อนแล้วจึงบอกเรานะครับแต่ถือว่าการดำเนินการต่างๆนะครับที่นายจ้างแจ้งว่าหากไม่ยื่นใบลาออกจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับหรือกดดันบีบบังคับคุณมีปัญหาชู้สาวกันหรือเปล่ากับหัวหน้างานทั้งที่ไม่มีหลักฐานเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะโดนใส่ความ
1: ถ้าเกิดว่าไม่รู้นะถ้าคุณไม่ลาออกไปนะอาจจะมีการสอบสวนแล้วก็จะมีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอาจจะจ้างเลิกจ้างคุณเลยถ้าคุณมีพฤติการไม่เหมาะสมหรือในกรณีที่เตรียมไม่หมดแล้วนะครับในข้อสาริกาที่สืบค้นมาที่ว่าเตรียมไม่หมดแล้วมีเงินเลิกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าวันนี
0: ้
1: มีเงินค่าเสียหายมีเงินอะไรก็แล้วแต่ก็มาบอกว่าวันนี้ปิดมาคุยกันหน่อยสิพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานได้ไหมคุณเซ็นเวลาออกไปเดี๋ยวผมเตรียมให้คุณหมดแล้วแต่แบบนี้ก็คือเหมือนบีบให้ลาออกนะครับบีบให้ลาออกแต่ถ้าเขาจ่ายเงินครบแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะนะครับบางคนบอกว่าโอ้มันทำไม่ได้เลยครับอัยการอย่าลืมนะครับนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นสัญญาจ้างสัญญาคือการสมัครใจผูกนิติสัมพันธ์ด้วยกันเมื่อไรที่ผูกสมัครสัมพันธ์ด้วยการทำงานด้วยกันก็ทำไปเมื่อไรที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกก็เลิกได้หมดนะครับไม่ใช่นายจ้างเลิกไม่ได้นะแต่นายจ้างเนี่ยจะเลิกต้องมีกฎหมายรองรับว่าถ้าต้องเลิกต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งงวดหรือต้องจ่ายค่าเสียหายหรือต้องจ่ายค่าชดเชยหรือถ้าจะเลิกเขาโดยเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่สิทธิ์ฟ้องให้ศาลแรงงานสั่งให้รับกลับเข้าทำงานได้นะตัวนี้คือนายจ้างจะเลี่ยงตรงนี้แหละครับที่เป็นประเด็นที่เราคุยกันวันนี้เนา
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้ยังไงเราเป็นลูกจ้างแล้วนายจ้างเลิกจ้างเราไม่ได้ไม่ใช่เขาเลิกจ้างเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาพร้อมจะจ่ายครับคุณสุภรัตน
0: ์ค่ะ
1: ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แต่ที่เราจะพูดก็คือว่าบีบให้ออกโดยที่ไม่จ่ายนะฮะ
1: ไม่จ่าย
0: เรื่องการจ่ายค่าชดเชย
1: ถูกต้องนะครับโดยบังคับให้เรายื่นใบลาออกเห็นไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กรณีข่มขู่เนี่ยในทางนิติกรรมก็เป็นนิติกรรมด้วยการสมัครใจผูกที่ดีสัมพันธ์เพราะถูกข่มขู่มันก็ไม่เกิดจากความสมัครใจกฎหมายบอกว่านิติกรรมใดที่เกิดจากการข่มขู่ให้ถือเป็นโมกขิยกรร
0: ม
1: โมกขิยกรรมก็คือบอกล้างได้นะครับบอกล้างแล้วก็ถือไม่เกิดขึ้นเลย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเวลาบอกล้างมันคือเมื่อไหร่ครับก็คือนับแต่เวลาที่อาจให้สัตยาบันได้อย่างเช่นถ้าเราไม่เราจะบอกล้างก็ต้องฟ้องภายใน1ปีหรือจะให้นิติกรรมสมบูรณ์ซะก็มีเวลาภายใน1ปี
0: ค่ะ
1: นะครับที่จะยืนยันให้มันสมบูรณ์หรือบอกล้างก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่วันทํา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าจะฟ้องศาลแรงงานก็ต้องรีบฟ้องเสียนะครับภายใน1ปีเหมือนที่เราบอกนะครับ
0: แล้วก็ควรจะมีหลักฐานด้วยใช่ไหมคะเวลาคุยกันเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ใช่
0: มีพยานไหมมีหลักฐานไหมว่าเขาข่มขู่หรือเขากดดันเรายังไง
1: ใช่ครับส่วนมากนายจ้างเนี่ยนะครับเขาจะมาถึงก็เอาคีย์การ์ดคืนมาเอาบัตรคืนมาพวกนี้คุณไม่ต้องเข้าถ้าเป็นแบบนี้มีหลักฐานแน่นะครับส่งคีย์การ์ดส่งบัตรส่งมอบหรือถ้าทำบันทึกให้เขาไปก็ส่งมอบให้เขาไปนะครับเพราะเขาเรียกเราคืนกับสองก็คือกรณีเรามาทำงานวันนี้นะครับแล้วปรากฏว่านายจ้างบอกว่านายไม่ให้เข้าแล้วรปภ.บอกคุณไม่มีสิทธิ์เป็นพนักงานคุณออกไปเถอะนะครับอย่างนี้เราถ่ายรูปถ่ายภาพเอาไว้แล้วไปลงประจำวันเป็นหลักฐานได้เพราะว่านายจ้างบางคนไม่ออกหนังสือคุณสมรักไม่ยอมออกหนังสือเลิกจ้าง
0: ไม่ยอมไม่มีหลักฐาน
1: ถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราช่วยชาวบ้านเนี่ยเราก็จะพยายามสอบข้อที่จริงนะเขาบอกเลิกคุณด้วยวิธีใดนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าบอกว่าตอนนี้ผมมาถึงที่ทำงานแล้วครับให้พรุ่งนี้คุณไปที่ทำงานใหม่ก็บอกไปแล้วเขาไม่ให้เข้าให้รปภ.บันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้กับสองก็คือไปแจ้งความเป็นหลักฐานว่าวันนี้ได้มาทำงานแล้วปรากฏว่านายจ้างได้รับแจ้งว่านายจ้างไม่ให้เข้าที่ทำงานนะครับหรือนายจ้างขอคีย์การ์ดไม่เข้าห้องทำงานได้ปลดล็อกเก็บขอเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ไปหมดแล้วยูสเซอร์ลบไปหมดแล้วมาถึงนั่งทำงานเข้าไม่ได้มาแล้วบอกเอ้าทำไมอ่ะก็บอกคุณไม่ต้องมาทำงานแล้วก็ลบยูสเซอร์คุณหมดแล้วเรียบร้อยเลยครับนี้ไม่ทำงานไม่ได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนะครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมีหลักฐานเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับหลักฐานก็เนี่ยครับรวบรวมบันทึกรายงานสลิปเงินเดือนก็เป็นประโยชน์นะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เคยเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญใครดูแลลูกจ้างเหล่านี้นะครับที่สำคัญคือใครดูแลลูกจ้างเหล่านี้
0: ก็จะต้องมีหัวหน้างานใช่ไหมคะห
1: ั
0: วหน้าฝ่ายหรือว่า HR
1: ครับ แล้วก็พอใครเป็นคนบอกเลิกเขามีอำนาจบอกเลิกตามกฎหมายไหม
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากตัวของกรรมการหรือเปล่าและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้รับผลกระทบที่มองว่าการเลิกจ้างนั้นไม่เป็นธรรมนะครับเราสามารถร้องเรียนเลยเลยครับไม่ต้องมาหาอัยการก่อนบอกเลยตรงไปที่นู่นเลยครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อนครับไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าท่านมีอำนาจที่จะสอบสวนเราเขาเรียกเจ้าพนักงานตรวจแรงงานนะครับมีอำนาจที่ตรวจสวนเราเข้าไปในบริษัทยึดเอกสารที่เขาสามารถแสวงหาพยานหลักฐานได้นะครับสั่งให้นายจ้างส่งเอกสารที่ลูกจ้างสามารถถึงแล้วก็มาสอบสวนเชิญนายจ้างมาชี้แจงฟังเหตุผลหากไม่เข้าเกณฑ์เข้าเหตุผลก็จะสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติให้เราคูณเวลาล่วงเวลาอะไรเงี้ยเราละเอียดยิบเลยครับบางทีเราไม่ได้คิดว่าเราควรได้แต่เขาจะคูณคิดคำนวณให้เราเรียบร้อยหมดแล้วสั่งนายจ้างให้จ่ายหากไม่จ่ายมีความผิดอาญาจำคุกด้วยจำคุกและปรับด้วยนั่นคือเจ้าพนักงานตัวแรงงานครับ
0: ใครที่รู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันถูกบีบให้ออกถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือแม้แต่เซ็นไปแล้วก็ตามทียังมีสิทธิ์ที่จะไปร้องทางแรงงานได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับมีอย่างเดียวที่แรงงานรับไม่ได้ก็คือการร้องฟ้องต่อศาลแรงงานให้กลับมาจ่ายค่าชดเชยอันนี้เมื่อแรงงานสั่งให้จ่ายแล้วเขาไม่จ่ายสุดท้ายก็ต้องฟ้องศาลแรงงานครับคุณสุรัตน
0: ์
1: แต่เมื่อไหร่ที่ต้องฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นนะเจ้าพนักงานตรวจการจ้างสั่งให้จ่ายแล้วไม่จ่ายอาญาเขาก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไปนะครับนั่นคือเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเป็นคนดำเนินคดีให้น
0: ะ
1: เราไม่ต้องไปร้องทุกข์เองแต่เขาจะสอบสวนเราเป็นพยานแต่ในส่วนค่าเสียหายค่าจ้างค่าเลิกการทั้งหมดต่างๆนั้นท่านอาจจะต้องตั้งทนายความฟ
0: ้
1: องเป็นคดีแพ่งที่ศาลแรงงานซึ่งฟ้องเองนะครับเดินไปที่ศาลแรงงานแล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นลูกจ้างเขาโดยมีสัญญาหรือมีข้อบังคับหรือมีบัตรหรือมีสลิปเงินเดือนอะไรแล้วเราถูกทำงานมากี่ปีถูกเลิกจ้างเราฟ้องเองด้วยวาจานะครับเจ้าที่จะเขียนขึ้นให้ครับคุณสุภรัตน์เจ้าที่ศาลแรงงานจะช่วยเขียนให้อ
0: ำนวยความสะดวกให้
1: ถูกต้องครับมีแบบฟอร์มให้เรากรอกถ้าเราเขียนเป็นก็เขียนเลยอันนั้นก็คือในเรื่องของความสะดวกแต่ถ้ามันต้องการทนายถ้าเป็นจำเป็นต้องทนายจริงๆก็จ้างทนายถ้ามีเงินถ้าไม่มีจริงๆก็คือสภาทนายนะครับที่เป็นช่วยเหลือคนยากจนหรือจะเป็นเนติบัณฑิตไทยหรือจะเป็นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์หรือจะเป็นกองทุนยุติธรรมก็ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาในกรณีลักษณะนี้นะฮะยังไม่ต้องให้ถึงศาลแรงงานไปที่เจ้าพนักงานแรงงานนะฝ่ายคุ้มครองแรงงานนะคะสำนักงานแรงงานจังหวัดต่างๆนะคะหรือว่ากระทรวงแรงงานนะคะ
1: ใน
0: กรุงเทพนะคะทีนี้มีคนถามมานะเอ๊ะกรณีที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยมันเฉพาะแบบว่าลูกจ้างประจำหรือเปล่าแล้วประเภทที่ลูกจ้างเหมาล่ะคะนี่มีท่านถามมาทาง Facebook เนี่ยกรณีลูกจ้างเหมาบริการแล้วสมมติผอ.ห้อยออกโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
1: จ้างเหมาบริการก็มันมีสัญญาจ้างเหมาบริการนะครับสัญญาจ้างเหมาบริการมี2แบบแบบ1นะครับที่เขาทำงานแล้วก็ต้องพักงานลางานนะครับแล้วไม่ต้องมีคนแทนอะไรนะครับที่กฎหมายกพ.ใหม่เนาะมันจะมีอยู่2แบบแบบ1ก็คือบังคับใช้ตามกฎหมายแรงงานอีกแบบนึงคือไม่บังคับใช้ตามกฎหมายแรงงาน
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างเช่นของสำนักงานการสูงสุดเนี่ยก็จะไม่อยู่ในกฎหมายแรงงานอย่างเงี้ยครับหมอบริการที่ทำงานบางสำนักงานต้องไปดูสัญญาว่าสัญญานั้นเนี่ยนะครับเข้าหนังสือเวียนของกฎกพ.ที่นะครับการทำงานไม่ต้องมีคนแทนนะครับหรือการทำงานนั้นลูกจ้างเนี่ยเป็นเสมือนลูกจ้างนายจ้างต้องเข้าสู่ประกันสังคมถ้าคุณจดแบบนั้นนะครับคุณใช้กฎหมายแรงงานฉบับนี้ได้นะครับแต่บางส่วนราชการส่วนใหญ่ที่เขาทำเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ไม่ใช้กฎหมายแรงงานซึ่งตรงนี้ครับที่ลูกจ้างหมอบริการก็รู้สึกถูกเอาเปรียบนะครับจนมีการมาแก้ไขสัญญากันในภายหลังเนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับอันต้องย้ำนะครับว่าท่านต้องไปดูว่าข้อผูกพันของท่านกับตัวของหน่วยงานของท่านนั้นเนี่ยผูกพันกันตามกฎหมายแรงงานหรือไม
0: ่
1: ถ้าใช่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าใช่ก็จะเป็นเหมือนที่เราคุยกันเลยนะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากให้ยกตัวอย่างกรณีคำพิพากษาของศาลใช่ไหมคะบางกรณีว่ากรณีแบบเนี้ยศาลท่านใช้ดุลพินิจแล้วก็มีคำตัดสินยังไงบ้าง
1: ได
0: ้
1: ผมย้อนกลับไปนิดในช่วงโควิดเนาะเราคงจะจำกันได
0: ้
1: สมัยก่อนที่กฎหมายบังคับว่าถ้าลูกจ้างเป็นโควิดจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับก็ให้นายจ้างให้โอกาสกักตัว14วันโดยจ่ายค่าจ้างเนื่องจากการ
0: ค
1: ำสุภาพตอนนั้นมีมาตรการออกมาต่างๆโดยจ่ายค่าจ้างปรากฏว่าบางคนพอลูกจ้างบอกว่าหัวหน้าผมเป็นโควิด ให้เซ็นหนังสือลาออกเลยนะครับแล้วก็บีไปเลยเซ็นหนังสือลาออกเลยบอกเฮ้ยแกไปเพราะอะไรเลี่ยงการที่จะไปดูแลตัดตัว
0: ถือว่า
1: ให้นายจ้างตัด
0: มีโรคติดโรคให้ออกเลย
1: ถูกให้ออกเลยซึ่งมันไม่ใช่ความผิดที่จะเลิกจ้างได้นะครับ
0: ไม่เข้าข่าย
1: ผมย้อนกลับไปนิดนึงความผิดที่เลิกจ้างได้เนี่ยโดยไม่ต้องจ่ายเนี่ยคือหนึ่งกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้างอย่างเช่นไปลักทรัพย์กันโชคปลอมเอกสารจงใจทำลายทรัพย์สินของนายจ้างอ
0: ัน
1: นี้คุณไม่ต้องแจ้งอะไรเลยคุณออกไปเลยและไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งนะครับสองก็คือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายโดยเล็งเห็นว่าบริษัทเสียหายแน่ลบไฟล์ข้อมูลสำคัญลบเอาข้อมูลสำคัญไปให้บริษัทอื่นนะครับหรือจงใจปล่อยให้เครื่องจักรพังครับรู้ว่าความร้อนมันขึ้นฮีทเนี่ยเราต้องแก้ไขต้องหยุดต้องพักในความเป็นช่างของเราเนี่ยเราไม่ใช่วิชาชีพทำไปจนพังเลยเจตนาจะให้บริษัทเสียหายให้รถนี้ผลิตไม่ทันอย่างเงี้ยครับนั่นคืออันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยออกได้เลยนะครับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอย่างเช่นละเลยจนเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือมีสารเคมีรั่วไหลคุณมีหน้าที่เฝ้าโรงงานกลางคืน
0: อ
1: ่ะแล้วก็เช็คนะครับว่ามีรอยรั่วมีควันมีไฟอะไรไหมคุณประมาทเลินเล่ออาจจะดื่มเหล้าเมานะครับแล้วก็หลับไปหรือห่วงหลับนะครับแล้วก็ความร้อนยิ่งขึ้นสารเคมีรั่วไหลคุณไม่ดูแลอย่างนี้ประมาทเลินเล
0: ่
1: อฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยนายจ้างให้ออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ออกซ้ำอีกภายใน1ปีอย่างนี้นายจ้างไม่เอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ละทิ้งงานครับเป็นเวลา3วันติดต่อกันไอ้3เรื่องนี้4 5เรื่องนี้ครับทำแบบนี้เลิกจ้างได้แต่ในกรณีที่คุณสุภรัตน์พูดถึงฎีกาเนาะคำพิพากษาฎีกาอย่างเช่นว่าจำเลยคือนายจ้างบีบให้โจทยื่นใบลาออกโดยพูดว่าหากไม่ยื่นเนี่ยก็จะไม่จ่ายค่าชดเชยเห็นมั้ยครับอย่างนี้ครับโจทอยู่ในฐานะลูกจ้างย่อมเกิดความกลัวแล้วก็ยอมทำใบลานะครับการทำแบบนี้ถือว่ามีเจตนาที่จะบีบให้จำเลยออกจากงานดังนั้นไม่ถือเป็นการเลิกจ้างอย่างนี้นะครับถือเป็นการเลิกจ้างแต่ไม่เป็นธรรมครับโทษทีครับนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือหากไม่ลาออกถูกดำเนินคดีประวัติด่างพร้อยเหมือนที่เราคุยกันอย่างเช่นว่าเรียกลูกจ้างมานะครับเขียนใบลาออกแล้วก็เรียกเข้ามาแล้วก็บอกว่าลูกจ้างไม่ได้สมัครใจนะครับโดยบังคับให้ลูกจ้างเนี่ยเขียนใบลานะครับอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกันว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อลูกจ้างนะครับแล้วก็บอกว่าในการกระทำละเมิดร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนะครับพักฝ่ายห้องพักให้ใช้ค่ามูลเสียหายละเมิดอันนี้ศาลจ่ายนะครับศาลสั่งจ่ายเนา
0: ะ
1: อีกอันนึงคือนายจ้างบีบบังคับครับบอกว่ามีทางชู้สาวกับหน้างานแต่ลูกจ้างปฏิเสธเขาก็ไม่มีหลักฐานด้วยนายจ้างแต่ก็ยกเรื่องผลกระทบกับบุตรสาวของลูกจ้างด้วยว่าบุตรสาวทำงานที่นี่ด้วยถ้าเกิดคุณไม่ออกนะครับผมก็จะให้ลูกจ้างคุณลูกสาวคุณมีปัญหาการทำงานแน่นอนอย่างนี้ยิ่งเอาเรื่องอื่นมาบีบด้วยก็เป็นเรื่องของลูกจ้างเนี่ยทนไม่ได้จึงเขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจอย่างนี้ศาลมองว่าเป็นการเลิกจ้างแต่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนายจ้างเตรียมหนังสือเลิกจ้างค่าชดเชยอะไรหมดแล้วปิดประตูล็อกห้องทำงานนะครับเก็บยูสเซอร์หมดแล้วแล้วก็มาบอกว่าคุณไม่ต้องทำงานแล้วไอ้นี่ชัดเจนเลยคือปฏิปักษ์กันอยู่แล้วนะครับกับการที่จะทำงานด้วยกันกับอีกอันหนึ่งก็คือบังคับให้เขียนใบลาออกโดยขู่เข็นให้เกิดความกลัวโดยลูกจ้างไม่สมัครใจจะเป็นโมกิยะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี
0: ้
1: เนี่ยครับเนี่ยครับลูกจ้างที่กระทบแบบนี้ก็สวัสดิการคุ้มครองแรงงานได้เลย
0: ลองดูนะคะจะเข้าข่ายไม่เข้าข่ายก็ลองดูนะเรามีหน่วยงานมีองค์กรที่ดูแลเรื่องของแรงงานอยู่แล้วแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่แล้วนะคะ
1: ได้คร
0: ับ นะแม่มีประเด็นนิดนึงนะคะว่ากรณีเมาแล้วขับชนคนตายนายจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ออกไหมคะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับการจ้างโดยตรง
0: ไม่เกี่ยวกับการจ้างโดยตรงใช่ไหม
1: เว้นติดคุกครับลืมพูดอีกสุดท้ายก็คือถูกพิพากษาจำคุกครับ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าถามว่าเมาแล้วขับชนคนตายอันนี้นายจ้างที่เราประกาศเราเห็นอยู่บอกว่าหรือคนบางคนไปด่ากันนะครับไปกลางแล้วบริษัทบอกประกาศนะครับเมื่อวานที่มีข่าวออกมาอย่างนี้บริษัทขอเลิกจ้างแล้วอันนี้ขอเลิกจ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะแล้วเขาเลิกจ้างเนี่ยแล้วมันไม่เข้าเกณฑ์เขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ผมเชื่อบริษัทเหล่านี้รักษาภาพลักษณ์ก็พร้อมจ่ายอยู่แล้ว
0: เพรา
1: ะเราไม่เคยเห็นถูกต้องครับเราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับคนที่ด่าตำรวจนะครับจีน่าด่าตำรวจเฟซบุ๊กไลค์พอสุดท้ายมาขอโทษไหว้สวยรวยกระเจ้
0: า
1: แล้วนายจ้างก็บอกเลิกแล้วเลิกจ้างแล้วประกาศแล้วไม่เกี่ยวข้องกันแล้วส่วนมากไม่เคยมีใครมาโวยวายไม่รับค่าชดเชยเนาะนะครับ
0: สังคมก็กำลังจับตาอยู่มีกรณีของคนที่มีตำแหน่งเนี่ยในองค์กรที่นะจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีมีการตรวจสอบอะไรต่างๆเมาแล้วขับชนคนอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่านะหรือว่ากลับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
1: ตำรวจยังไม่ชัดว่าตกลงตำแหน่งอะไรกันแน
0: ่
1: ตำแหน่งผอ.หรือตำแหน่งรองโฆษกและตำแหน่งสองตำแหน่งนี้คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาตอนนี้คนกลัวสับสนต้องเปลี่ยนตัวคนขับครับคุณสมรัตน์นะครับสังคมขัดความเชื่อมั่นตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ตำรวจแหละนะครับแล้วก็พยานต้องหมายการนะใครเห็นใครขับ
0: ต้องบังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมานะ
1: ใช่
0: ที่ไม่เรียกปฏิบัติ
1: ต้องใสครับต้องโปร่งใสนะครับ
0: ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราเปิดสายกันนะคะใครที่ต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะตอนนี้ขอเรียกพักสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกอัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำและท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์อาจารย์กลับมาอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราเปิดสายนะคะมีสายแรกรออยู่แล้วคุณวารีค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินคุณวารีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณสุภรัตน์และท่านอัยการค่ะ
0: เชิญจ้า
1: ครับผม
0: มีปัญหาอะไรจ้าเรื่องที่ดินของคุณวารีเองหรือเปล่า
6: ก็ ี่ค่ะพี่ข้างเคียงเนี่ยเขาวัดที่ทีนี้เขามีใบที่มายืนเขตนะสองใบทีนี้มันอีกใบหนึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมฉันก็ทีเนี้ยที่ตรงเนี้ยที่เขาซื้อไปเป็นที่ฉันแต่ว่านายใบจองอ่ะเขายังไม่ได้ตัดของเขาออก
7: ครับ
6: ฉันก็คิดว่าไอ้ถือไอ้กรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยคงเป็นที่ใช่ไหมทีนี้มันไม่ใช่ที่มันเป็นทางอ่ะสิฉันไปเซ็นให้เขาแล้วเขาวัดเข้าไปทางฉันต้องเยอะน่ะทางเข้าออกอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ย
1: เดี๋ยวตกลงเอาอย่างนี้ครับโฉนดที่ดินของเราเป็นเอกสารอะไรครับ
6: เป็นเอกสารไอ้ตาคุดใช่ไหม
0: เป็นโฉนด
1: โฉนด
0: หรือเปล่าจ้าหรือเป็นนสสามเป็นโฉนด
6: เขียนว่าโฉนดแต่ฉันก็ดูแล้วฉันก็ลืมเป็นนสสามหรืออะไรฉันก็ลืมแล้ว
1: ไม่เป็นไรที่ดินของเราเนี่ยข้างหลังมีชื่อใครกับใครครับชื่อเราเองกับชื่อใครครับ
6: มีชื่อฉันแล้วก็
1: อีกคนเป็นพี่เป็นน้อง
6: ฉันเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องชายคนที่สองน้องสาว
1: กี่คนครับเนี่ย
6: ก็สามคนแต่ทีนี้พี่แบ่งกันไปหมดแล้วเป็นของใครของมันแล้วจ้ะ
1: เอาตกลงจะเอาไปนี้เขาเนี่ยมีหนังสือมาให้เราไประวังแนวเขตใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
1: ของฝั่งเขาเป็นโฉนดหรือเป็นอะไรครับที่รังวัดเนี่ยครับ
6: ที่รังวัดเขาก็คงจะเป็นเหมือนของฉันในฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะท่านอาจารย
1: ์โอเคครับไม่เป็นไรเขาขอรังวัดแล้วก็เป็นหนังสือให้เราไประวังแนวเขตถูกไหมครับ
6: ถูกจ้ะ
1: แล้วเราไปแล้วเราเห็นว่าเขารังวัดที่ดินเขาเนี่ยล้ำเข้ามาที่ดินเราถูกไหม
6: อีกที่ล้ำนี่ล้ำเข้าไปถนนของพวกฉันสามคนที่ฉันทำไว้เข้าออกร่วมกันไงฉันไม่รู้
1: ถนนนี่คือที่ดินของพวกเราทุกคนถูกไหมถนนนี่คือที่ดินที่พวกเราสละที่ดินของเรา
6: ใช่ของพวกฉันสามคน
1: โอเค
6: ทางเข้าออกสามคนที่น
1: ้องได้ครับเขาตรงนี้เราสละให้เป็นที่ดินที่เราออกกันเองแต่ไม่ได้ยกไปเป็นที่สาธารณะใช่ไหมครับ
6: เป็นที่สาธารณะประโยชน์ส่วนบุคคลสามคนพี่น้อง
1: ก็ยังไม่ได้ยกไปเป็นที่สาธารณะนะเป็นยกให้พวกเราอย่างเดียวนะ
6: จ้ายังไม่ได้ยกให้หมู่บ้าน
1: คำว่ายกที่สาธารณะคือยกให้หมู่บ้านยกให้เทศบาลไม่ได้ยกนะ
6: ไม่ได้ยกเลย
1: โอเคยังเป็นไอ้ที่ถนนที่เราบอกว่ายกให้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในแนวเขตของเราใช่ไหมครับอยู่ในแนวเขตที่ดินของเรานะโอเคแล้วเราได้คัดค้านไหมว่าล้ำเข้ามาบนถนนเราได้คัดค้านไหม
6: เด
1: ี๋
6: ยวก่อนท่านอัยการก็ฉันไม่รู้ไงฉันคิดว่าไอ้ที่ถือสิทธิ์ร่วมฉันคิดว่าเป็นที่นาเขายังในที่ในใบจองฉันได้ยังมี1ไร่กับ2งานอยู่แต่ฉันขายไปไร่1ทำไมของฉันไม่เหลือ2งานฉันก็งงนะทีนี้ฉันก็ไปเซ็นให้เขาแล้วทีนี้ฉันก็ไม่รู้3วันแล้วฉันออกแปลงโลกตายเขาวัดเข้ามาที่ถนนฉันย้ายละเอกเข้ามาเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ย
1: นานหรือยังครับนานหรือยังเหตุการณ์นี้นานหรือยัง
6: เมื่อวันที่22พฤษภาคมนี้เอง
1: มีอย่างเดียวถ้า22พฤษภาคมยังไม่เกินเดือนให้ไปคัดค้านที่สำนักงานที่ดินอีกครั้งได้ไหมครับยังมีเวลาคัดค้านอยู่ครับ
6: จ้าแล้วก็จะยังไงต่ออีกหรือเปล่าท่านอาจารย์
1: เขาต้องสอบสวนสิทธิ์ครับเขาต้องสอบสวนสิทธิ์ครับพี่ครับผมไม่รู้ว่าที่พี่ไปชี้เนี่ยนะครับพี่ยืนยันถูกต้องหรือเปล่านะครับกับสองก็คือของเขาเอง
6: ท่านอาจารย์
0: ไม่ได้ไปชี้ไม่ได้ไปเอง
1: ไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับ
6: ตรงที่ถนนทางเข้าฉันไม่ได้ไปเลยฉันอยู่ตีตรงติดบ้านฉันไม่รู้ไง
1: เอาอย่างนี้ครับสรุปในแนวเขตของเราเนี่ยเราได้ไประวังแนวเขตในของเราไหมในแปลงเราครับ
6: อีตรงแปลงที่ดินที่อยู่เนี่ยไปแต่อีแปลงอีทางไม่ได้ไปไงทางเข้าออกไม่ได้ไปเพราะฉันไม่รู้ไง
1: แปลงทางกับแปลงที่เราอยู่นี่คนละโฉนดคนละเอกสารกันเหรอ
6: เอกสารเดียวกันแต่ว่ามันฉันอยู่เข้ามาข้างในอีกข้างหน้านั่นมันเป็นทางเข้าขายไปไงขายที่ไปแต่ทางไม่ขาย
1: ไม่เข้าใจครับ
0: ขายที่ให้ใครอะ
1: ไม่เข้าใจ
6: ใครลูกของมาซื้อก็ทางเข้ามันจะมีเข้าไปสุดที่สามคนพี่น้องเป็นเหมือนซอยอ
0: ่
6: ะ
0: แล้วทางเข้าตรงนี้หมายถึงว่าขายไปแต่ยังไม่ได้โอนหรือยังไง
6: เขาโอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ก็ไม่ใช่ที่ของเราแล้วสิ
1: ก็ไม่ใช่ที่ของเราดิครับก็ต้องให้คนอื่นเข้ามาระวังมาระวังแนวเขตสิครับ
6: เพื่อที่ของเราคือถนนไงถนนนั้นมันเป็นที่ของเราไงเพราะ คนเห็นคนวัดเขาบอกว่าบอกคนที่ซื้อที่ว่าทางนี่มาเข้าออกของเขาได้นะมาใช้ของเขาไม่ได้เพราะว่าเขาทำทางสาธารณประโยชน์สำหรับเขา3คนพี่น้องสาธารณประโยชน์ส่วนบุคคล
0: ที่ดินก็รู้นี่คะใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
6: ใช่ใช่ที่กรมที่ดินนะเขารู้
0: แล้ว
1: คุณพี่เนี่ยผมถามคุณพี่เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเนาะถามว่าที่ดินของคุณพี่เนี่ยครับที่มีเอกสารอยู่ในมือที่เป็นสิทธิ์ของคุณพี่ติดกับทางหรือติดกับโฉนดของที่ดินของอีกฝั่งครับเอาไว้ชัด
6: ของฉันนี่ติดของเขาที่ฉันอยู่เนี่ยนะแต่ทางเนี่ยมันอยู่หน้าบ้านฉันไงหน้าบ้าน
1: ที่ดินใครทางนี้ที่ดินใคร
6: ทางนี้คือว่าฉันสามคนพี่น้องสละที่ทำทางเข้าออก
1: ก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับก็เป็นชื่อโฉนดพี่นั่นแหละนะครับแต่พี่สลัดทางเข้าออกนะครับ
6: ท่านนายกการทีนี้เขาฉันไม่ได้ไปยืนหลักเขตกับเพราะฉันไม่รู้อะฉันงงในตรงที่ที่ติดร่วมเพราะว่าน้องฉัน
1: อย่างนี้นะอย่างนี้คุณพี
0: ่
1: อย่างนี้คุยกันในเอกสารคุยกันหน้าจอนี้ไม่รู้เรื่องแล้วรีบไปเลยนะร
0: ี
1: บไปที่สำนักงานที่ดินแล้วก็ไปให้เจ้าพนักงานที่ดินอธิบายนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับชนถนนหรือที่ดินของเราปัจจุบันนี้นะครับชนที่ดินของเขานะครับถนนนั้นเป็นของเรายังอยู่ยังเป็นของเราเหมือนเดิมแล้วรีบไปทำหนังสือคัดค้านเสียภายใน30วันนะครับ
6: เดี๋ยว
1: ไปรีบเลยนะครับให้ลูกหลานพาไปเลย
0: จ้
1: าน
0: ั่นแหละไป
1: เลย
0: ไปทำหนังสือคัดค้านนะต
1: ้
0: องมีเขียนเอกสาร
1: ไปดูซะก่อนก็ได้ว่าเขาวัดถูกต้องหรือเปล่านะหรือจะไปทำมา
6: เนี่ยฉันไปดูแล้วเขาย้ายเข้าไป
0: ย้ายหลักเขตด้วยเหรอ
6: จ้าเขาย้ายหลักเขตเข้าไปในที่ฉัน
1: ย้ายหลักเขตเข้ามาที่ฉันนี่คือที่อะไรที่ถนน
6: เข้าไปที่ถนนไง
0: ถนน
1: โอเคได้ถ้างั้นก็ต้องรีบไปคัดค้านเนาะแต่ประเด็นของเราคือในวันนั้นเนี่ยเราได้สินยินยอมให้เขาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเขานำชี้อ่ะนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะครับ
6: ฉันเซ็นเพราะฉันไม่เข้าใจว่าเป็นตรงทางเข้าใจว่าเป็นตรงที่ติดกับ
0: เข้าใจผิดและเซ็นไปโดยเข้าใจผิด
1: รีบไปเลยถ้าอย่างนั้นนะรีบไปเลยแล้วก็จริงๆถ้ามีคนอื่นด้วยที่ใช้กัน3แปลงอ่ะไปทั้ง3คนเลย
0: ไปด้วยกัน
1: เดี๋ยวจะเสียถนนหมดแน่นอนนะครับตรงนั้นนะ
0: ไปยืนยันสิทธิ์ของเรา
6: อีกคนนึงอ่ะเขาคงไม่ไปหรอกเขาบอกว่ามึงทำเรื่องกูไม่ได้ทำว่าอย
1: ่
6: าง
1: นี้ไม่เป็นไรสิทธิ์ของเราไปได้หมด
0: จ้า
1: ครับได้หมดจ้าได้หมดครับ
6: คนน้องสาวไป
0: จ้า
1: ได้ต้องรีบไปนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสรุปสำนวนเสนอเจ้าพนักงานที่ดินเห็นคนออกโฉนดตามนั้นแล้วก็เสนอไปกรุงเทพเน
0: า
1: ะ
0: ดีแล้วแหละรีบรู้ตัวรีบไปคัดค้านนะคะคุณวารีมีความคืบหน้าอย่างไรแจ้งกลับมานะ
6: ร่างกายฉันไม่ดีเพราะว่าหมอบอกไม่คิดมาก
0: จ้าจ้าจ้า
6: ไหลย้อนไปตี
0: กาย
6: จะเส
0: ื่อ
6: มเร็ว
0: ทำใจให้สบายๆเนาะยังมีเวลายื่นคัดค้านนะคะ
6: ฉันโทรหาคุณตุ๊กเขาก็ไม่รับวันนี้จ
0: ังอาจจะสายเยอะได้ขอบคุณมากค่ะ
1: นะ
0: วันหยุดอาจจะสายว่างๆสบายๆหน่อยนะโทรมาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได
6: ้ใจฉันใจจะวายแล้วหมอบอก
0: คุณป้าทำใจเย็นๆเดี๋ยวหลังไมค์รับเรื่องต่อนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ
1: โอเค
0: มาตอนที่สายยายหนูค่ะโทรจากกาฬสินธุ์ปรึกษาเรื่องการอายัดที่ดินนะเป็นยังไงยายหนูสวัสดีจ้า
1: ติดดินแล้วนะครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เป็นยังไง
7: ก็คือใบนานะคะเอาไปค้ำประกันผู้ต้องหาตั้งแต่ปี52
1: ครับ
7: ตั้งแต่ปี52แล้วคดีสิ้นสุดแล้วแล้วพอนี้เราจะไปโอนจะอะไรไม่ได้เราต้องไปให้ศาลยกเลิกแล้วไปที่ศาลศาลบอกว่าให้มาที่ดินอายัดไหมแล้วก็เลยกลับมาที่ดินแล้วที่ดินบอกว่าไม่ได้อายัด
1: ครับ
7: แล้ว
1: เอาอย่างนี้ประกันตัวไว้ที่ศาลตอนนี้โฉนดอยู่ที่ใคร
7: อยู่ที่เราโฉนดเนี่ยเอามาแล้ว
1: ได้ถอนประกันหมดแล้วเนาะได้ถอนประกันหมดแล้วแล้วก็ศาลเนี่ยเคยมีหนังสืออายัดไปที่เจ้าพนักงานที่ดิน
7: ศาลไม่ได้อายัดแต่ให้มาถามที่ดินว่าที่ดินอายัดไหมที่ดินบอกไม่ได้อายัด
0: ตอนนี้ปัญหาคืออะไรคะ
7: แล้วให้เราประเมินใหม่เอ้าเราจะประเมินใหม่เหรอคะให้เราไม่ได้
1: ประเมินปัจจุบันนะครับไม่ไปตอนนี้แล้วหลักทรัพย์จะทำอะไรกับที่ดินครับจะทำอะไรกับโฉนดครับ
7: คือเราจะไปโอนแบ่งให้ญาติพี่น้องเนี่ยค่ะ
1: ต้องประเมินนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับ
7: เขาเลยบอกว่าให้ประเมินใหม่ที่ดินบอกประเมินแล้วก็กลับไปศาลให้ศาลเซ็นอีกให้ศาลเซ็นยกเลิกให้เอ้าก็เลยไม่เข้าใจ
8: ว่าเรา
7: ที่ดินบอกไม่ได้อายัด
8: ไม่เข้าใจแล้วถ้าอย่างนี้นะครับที่ดินไม่อายัดแล้วทำไมที่ดินไม่จัดการแบ่งแยกให้ล่ะครับในเมื่อไม่อายัดครับ
7: ที่ดินนี้บอกว่าให้กลับไปศาลให้ศาลสินยกเลิกเลยแต่ที่ดินต้องให้เราประเมินเอ้าก็เลยว่าเอ้าแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเราจะต้องประเมินใหม่ด้วยเหรอคะ
8: ผมพูดป้าผมว่าป้าพูดคนละเรื่องกันละ คือตอนนี้นะครับหนึ่งนะครับในวันที่เรายื่นคำร้องขอประกันศาลจะรับโฉนดที่ดินไว้แล้วแจ้งอายัดไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะครับประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งสองนะครับเมื่อยกเลิกการเป็นผู้ประกันสัญญาสิ้นสุดแล้วไม่ว่าจำเลยจะติดคุกหรือยกฟ้องนะครับท่านไปเอาโฉนดที่ดินออกมาศาลต้องมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินถอนการอายัดมีหรือยังสองอย่างนี้มีหรือยังที่ศาล
7: ไม่มีนะคะ
8: ไม่มีก็ต้องไปตามที่ศาล
0: ให้ศาล
8: ถ้าศาลบอกถ้าศาลบอกว่าไม่ได้อายัดไว้แล้วไม่ได้อายัดไว้แล้วหนึ่งหนังสือครั้งก่อนที่ฉันว่าจะประกันไว้เนี่ยมีอายัดหรือเปล่ามีแล้วถอนให้ฉันหรือยังเอาหนังสือสองตัวนี้มาประกบกันไปที่ที่ดินก็จบเลยครับตอนยื่นเมื่อปี52อายัดเมื่อคดีถึงที่สุดปีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถอนแล้วสองตัวนี้ประกบกันไปถึงที่ดินก็จบบางทีศาลอาจจะมีหนังสือไปถึงที่ดินแล้วแต่ปรากฏว่าที่ดินยังไม่รับหนังสือหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับกับประการต่อมาในเมื่อที่ดินบอกไม่ได้อายัดแล้วนะครับทำไมต้องกลับไปให้ศาลออกหนังสืออีกคำถามมันย้อนแย้งกันทั้งหมดเลยครับ
0: ค่ะ
8: มันย้อนแย้งกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็การประเมินเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องประเมินเพื่อถอนอายัดอะไรเนาะประเมินน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งแยกแบ่งโอนเนี่ยที่ต้องประเมินที่ดินใหม่นะครับเพื่อเสียค่ารังวัดค่าธรรมเนียมนะครับราคาต่างๆในการรังวัดนะครับไม่เกินกี่ล้านไม่เกินกี่ล้านเท่าเนี่ยน่าจะเป็นคนละตอนนะครับเรื่องประเมินนะครับ
7: ใช่แต่ทางเราก็คือแบบเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปเซ็นยกเลิกที่ศาลเราจะไปแบ่งให้ลูกให้อะไรไม่ได้ไง
8: ก็เนี่ยครับเนี่ยมันย้อนแย้งกันหมดเลยที่พี่พูดแต่ว่าศาลไม่ได้อายัดแล้วทำไมที่ดินไม่จัดการแบ่งแยกแบ่งโอนให้ล่ะแสดงว่ามีอายัดอยู่ที่ดินจึงไล่กลับไปที่ศาลว่าไปเอาหนังสือจากศาลมาถอนให้หน่อยสรุปเอาไว้ชัดตรงนี้ครับตอนนี้ที่มาถามในรายการเนี่ยสองตัวเนี่ยยังไม่ชัดนะครับอยากให้การช่วยไหมถ้าอย่างนั้นนะครับว่ามันติดขัดอะไรซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์นะคุณสมรัตน
0: ์ค่ะ
8: เกี่ยวกับสองหน่วยงานเลยนะครับไปที่ประชาสัมพันธ์ศาลแล้วก็ให้เขาเปิดเลยว่าฉันไปที่ดินที่ดินทำให้ฉันไม่ได้ช่วยดูให้ฉันหน่อยเปิดสำนวนให้ฉันหน่อยว่าตอนฉันประกันไว้เนี่ยได้อายัดไว้หรือเปล่าศาลก็จะพับหนังสืออ๋อนี่เคยอายัดไว้แล้วตอนที่ฉันมาถอนโฉนดที่ดินคืนได้ถอนให้ฉันหรือยังแล้วก็บอกโอ้ในสำนวนยังไม่ได้ถอนเลยค่ะน่าจะลืมช่วยถอนให้ฉันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยก็จบหรือกับบอกโอ้ในสำนวนมีแล้วกันนี่ไงถอนแล้วเออแต่ที่ยินของได้จะไม่ได้ถ่ายขอฉันขอคัดถ่ายได้ไหมสองใบเนี้ยขอคัดเลยเสียค่าเอกสารเป็นละสองบาทนะครับแล้วก็ไปยื่นกับที่ดินบอกฉันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นฉันจะยื่นคำร้องแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วครับช่วยจัดการให้ฉันทีฉันจะเขียนคำร้องแล้วเขาก็จะประเมินที่ดินราคาใหม่ประเมินเพื่อจะคำนวณราคาค่ารังวัดคำนวณเพื่อจะแบ่งแยกแบ่งโอนนะครับคนละส่วนแล้วล่ะเรื่องค่าธรรมเนียมนะถ้าผมเข้าใจนะ
0: เพราะงั้นไปที่ศาลใช่ไหม
7: คะ
8: ครับต้องเอาชัดที่ศาลเลยว่าอายัดหรือเปล่านะครับถ้าอายัดช่วยถอนได้ด้วยถ้าถอนแล้วขอหนังสือด้วยครับแค่นั้นเองครับ
0: ไปถ่ายเอกสารมาเลยเนาะ
8: นะไปที่ประชาสัมพันธ์นะคุณพี่เนาะไปประชาสัมพันธ์เดินไปไหนบอกเขาเขียนว่าหัวเคาน์เตอร์ว่าเป็นประชาสัมพันธ์คนนั้นนะครับจะอธิบายให้จะหาสำนวนให้จะรับคำร้องให้จะบริการให้นะครับ
7: ค่ะ
0: ค่ะ
8: นะโอเคพาเลขคดีดำคดีแดงไปด้วยนะเลขเก่าๆที่เราเคยประกันนะครับจะได้หาง่ายขึ้นนะ
7: ค
0: ่
7: ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีความคืบหน้าแจ้งกลับด้วยนะคะค่ะ
8: ได้ครับ
0: เป็นไปได้ไหมคะท่านอัยการมันอาจจะมีอะไรลืมกันได้เหรอคะ
8: เป็นไปได้ครับเพราะจำนวนเสร็จแล้วก็เก็บเลยครับเก็บแดงเลยแล้วก็รอทำลายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่ดินก็เหมือนกันนะครับที่ดินก็อาจจะรับหนังสือและไม่เข้าสารระบบคือมันเป็นไปได้หมดนะครับหรืออาจจะมีน้ำท่วมอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดสำนวนเอกสาร
0: หรืออะไรอย่าง
8: น
0: ี้หรือตกหล่น
8: นะที่พี่ก็พูดเหมือนปี10กว่าปีแล้วน้องพี่ก็พูดระยะเวลาที่คดีถึงที่สุดนะครับเมื่อหลายปีที่แกพูดถึงนะครับอาจจะมีประเด็นเรื่องการโยกย้ายสำนักงานอะไรพวกนี้ครับแล้วเอกสารหลุดมันเป็นไปได้ครับเพราะการเก็บเอกสารนะครับ
0: เรียกว่าถ้าเราก็ต้องไปตามเรื่องเอานะคะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
0: มาที่คุณป้าสมหมายค่ะจากชัยภูมินะคะปรึกษาเรื่องทางเข้าออกนะคะไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมมาแล้วนะวันนี้เจ้าหน้าที่มาไกล่เกลี่ยแต่ว่ายังไม่เป็นผลนะคะเดี๋ยวคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยคุณป้าสมหมายสวัสดีจ้าไปศูนย์ดำรงธรรมมาแล้ว
9: ยังไม่เขายังไม่ตอบรับว่าเขาจะแห่ทางเดินไหมเนี่ยจ้าเขายังไม่ตอบรับว่าจะแห่ทางเดินไหมเขาบอกว่าเขาอ้างคดีอีกอย่างนึงนะคุณทำไงดี
8: ฮัลโหลครับ
9: เดี๋ยวจะออกรางวัดใหม
0: ่ท่านอัยการได้ยินเสียงคุณป้าสมหมายไหมคะ
8: ฮัลโหล
9: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
0: ได้ยินเสียงคุณป้าสมหมายไหมคะ
9: ฮัลโหล
0: เดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยต่อใหม่เนาะคุณป้าได้ยินไหมคะ
9: ได้ยินจ้า
0: ป้าได้ยินเนาะ
9: คุณ
0: ป้าปรึกษาเรื่องทางเข้าออกเอาเล่าปัญหาก่อนว่าคืออะไร
9: ปัญหาคือฉันน่ะอยากได้ทางเข้าออกเคยทะเลาะกันมาเมื่อปีมีหลายปีแล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าทางของเราที่ของเราไม่มีทางเข้าออก
9: ค่ะอยู่ข้างในเขา
0: อยู่ข้างในใช่ไหมแล้วที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่ยอมให้เราออก
9: ไม่ออกก็ไถทิ้งนู่นเลยแค่เคยเข้ามาไถ
0: ค่ะตอนนี้สายท่านอาจารย์ณรงค
9: ์
0: กลับมาแล้วนะคะ
8: ครับผมสวัสดีครับ
0: ที่คุณป้าอยู่ด้านในไม่มีทางเข้าออกนะแล้วก็ติดข้างหน้าไม่ยอมให้ออกเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันก็เลยไปถึงศูนย์ดำรงธรรมทีนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมเขาเรียกทางฝั่งนู้นมาไก่เกลี่ยหรือยัง
9: เรียกมาแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่ให้เดิน
0: เรียกมาแล้ว
9: เขาขอออกรางวัลสอบตัวที่เขาแต่ว่าที่ของเขาก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เป็นโฉนดเหมือนเดิมนะคุณแต่แล้วเราอยากขอเขาเดินออกมาเพราะเปลี่ยนเขาก็ไม่ให้นะเขาบอกว่าที่ขายเป็นล้านฉันด้วยมีเงินจะให้ก็ดอก
8: เออเขาช้าช้าเนาะ
0: ป้าฟังจ้า
8: อีกทีนึงป้าครับป้าครับถามอีกทีนึงที่ดินของป้านี่เป็นเอกสารอะไรครับโฉนดที่ดินนอสสามหรืออะไรครับ
9: โฉนดที่ดินค่ะของเขาก็โฉนดที่ดินเขาซื้อ
8: โฉนดที่ดินไม่ต้องเล่านะผมถามเนาะที่ดินของเราก็เป็นโฉนดที่ดินของเขาก็เป็นโฉนดที่ดินหลังจากที่เขาที่ดินของเราเนี่ยถูกที่ดินของเขาแปลงนี้ปิดกั้นไม่สามารถออกสู่สาธารณะได้ใช่ไหมครับนอกจากแปลงเขาแล้วมีแปลงอื่นอีกไหมหรือว่าต้องเดินผ่านแปลงเขาแปลงเดียวก็ถึงถนนเลยครับ
9: ค่ะผ่านแปลงเขาแปลงเดียวค
8: ่
9: ะ
8: ยาวเท่าไหร่ครับต้องผ่านไปเท่าไหร่ครับกี่เมตรครับประมาณเท่าไหร่ครับ
9: 24
8: เมตรเนาะแล้วที่ดินของเรากับที่ดินของเขาเนี่ยมาจากแบ่งแยกมาจากแปลงเดียวกันไหมหรือว่าต่างคนต่างซื้อกันมาครับ
9: ใช่เป็นเดียวกันที่ชายขายให้น้องสาวที่น้องสาวอยู่ตรงไหนแล้ว
8: ช้าช้าผมฟังไม่ทันช้าช้าช้าช้าเดิมที่ดินของเขากับของเรานี่มาจากใครครับ
9: พี่ชายของแม่ป้านะจ๊ะชาย
8: แม่
9: พ่อ
0: ลุงลุงมาที่เดิมเป็นของลุง
9: พ่อของเจ้าของที่แปลงนี้
8: เอาอย่างนี้ครับที่ดินสองแปลงนี่เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมถามใหม่ทีครับ
9: ใช่
0: เป็นแปลงเดียวกัน
9: แล้วก็ขายให้พ่อของพี่เจ้าของแปลงนี้ค
0: ่
9: ะ
0: แบ่งขายไป
8: แล้วมาจากแปลงเดียวกันเนี่ยนะครับ
9: เดินขอทางกันเดินอย่างคนมาก่อนเนาะ
8: แป๊บเดียวพี่แป๊บเดียว
0: ป้าฟังก่อนนะ
8: มาจากแปลงเดียวกันมาจากแปลงเดียวกันเดิมเป็นชื่อใครเป็นของใครครับแปลงเดียวกันเนี่ยเป็นของใคร
9: ของปู่ย่าตายายเขาแบ่งให้ลูกสาว
8: แบ่งให้ลูกสาวนี่คือแม่เราเหรอครับ
9: ค่ะเป็นพี่ชายของแม่เป็นลุงอะค่ะ
8: แบ่งให้พี่ชายของแม่หนึ่งแปลง
9: แล้วก็แบ่งเป็นทั้งแม่หนึ่งแปลงแล้วแบ่งของลูกสาวอีกหนึ่งแปลงสามแปลงเรียงกัน
8: โอเคนะครับแล้วปรากฏว่าเขาแบ่งเป็นสามแปลงนะแปลงเดียวกันมาแบ่งเป็นสามทำให้ของเราเนี่ยอยู่แปลงกลางหรือแปลงหลังครับของเราอยู่แปลงหลังสุดเหรอ
9: ค่ะแปลงกลางค่ะ
0: แปลงกลาง
8: นะครับเราออกไม่ได้ผมบอกอย่าง
9: น
8: ี้เน
9: า
8: ะ
9: ไหนก็ไม่ได
8: ้
9: ค่ะ
8: ผมบอกอย่างนี้แล้วศูนย์ดำรงธรรมมาไกลเกลี่ยแล้วเขายอมไหม
9: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าไม
8: ่
9: ใช่ที่จะให้เดินเฉยไม่ใช่ทางสาธารณะไม่ยอม
8: ไม่ใช่ทางสาธารณะเนาะเขาเรียกว่าทางจำเป็นเนาะนะครับคุณพี่จะขอเปิดเท่าไหร่ครับ 24เมตรเลยจะเปิดกว้างเท่าไหร่ครับ
9: ก็ทั้งด้านตะโนดนะค่ายมาเม็ดนึงแต่ทางเนี้ยขอเขา3เมตร
8: โอเคขอ3เมตรจะรถยนต์เข้าเหรอ
9: ค่ะรถไถรถเต6ล้ออะไรอย่างเงี้ย
8: โอเคครับเอาอย่างงี้นะแล้วศูนย์ดำรงธรรมไกลเกลี่ยต่อไหมหรือจะจบแค่นี้ครับยังไงครับ
9: รอดูผลว่าเขาจะพูดยังไงนี่ค่ะรอดูผลนี่แ
8: หละนัดใหม่อีกไหม
9: ยังไม่ได้นัดนะ
8: ถ้าไม่ได้นัดก็จะเอายังไงก็ไปเช็คกับศูนย์ดำรงธรรมให้จบเนาะผมอธิบายสิทธิ์ของคุณพี่ก่อนเนาะนะสิทธิ์ของคุณพี่นะครับคุณพี่เนี่ยที่ดินแปลงนี้เดิมมาจากที่ดินแปลงเดียวกันเมื่อมีการมาแบ่งแยกออกมา3แปลงทำให้แปลงของคุณพี่เนี่ยไม่มีทางเข้าออกคุณพี่เองมีสิทธิ์จะขอเปิดทางนะครับที่ดินแปลงหน้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนนะครับย้ำนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนแต่คุณพี่ต้องยืนยันกับผมนะว่าที่ดินแปลงนั้นมาจากแปลงเดียวกันมาก่อนถ้าไม่ได้มาจากแปลงเดียวกันมาก่อนต้องจ่ายค่าทดแทนเมื่อกี้ที่ผมไล่สายที่ดินมาเนี่ยว่าจากคุณปู่คุณย่ามาโอนให้พี่ชายแม
0: ่
8: พี่ชายแม่มาแบ่งเป็น3แปลงแล้วเราได้1แปลงมาด้วยแสดงว่าประวัติที่ดินเนี้ยมาจากแปลงเดียวกันแล้วก็มีการบังปิดบังทางเข้าออกของคุณพี่ขอเปิดทางได้เท่าที่จำเป็นและพอสมควรนะครับซึ่งตรงเนี้ยอยู่ที่ตกลงกันออกได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนเขาบอกราคาเขาเป็นล้านก็ไม่เป็นไรครับแต่ตามกฎหมายแล้วเราไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนซึ่งตรงนี้ถ้าเจรจาที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ก็จบเจรจาไม่ได้นะครับมี2ที่นะครับที่เจรจาได้อีกที่ก็คืออัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับศูนย์ดำรงธรรมอาจจะเป็นท่านนิติกรท่านปลัดอำเภอซึ่งท่านเองก็อาจจะไม่รู้ 1,350 หรือเปล่าเนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเพราะว่าประสบการณ์มันต่างกันครับคุณสมรัตน
0: ์
8: บางทีท่านก็รับเรื่องแล้วส่งต่
0: อ
8: ฝากศูนย์ดำรงธรรมด้วยเรื่องนี้คุณที่ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมบอกว่าเจรจาให้ฉันได้ไหมถ้าเจรจาไม่สำเร็จช่วยส่งต่อไปให้อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ไหมศูนย์ดำรงธรรมก็มีสิทธิ์ส่งต่อได้ครับจังหวัดไหนครับคุณพี่ครับตอนนี้ร้องที่จังหวัดไหนอยู่ครับ
9: จังหวัด
0: ชัยภูมิใช่ไหมฮะอยู่ป้าอยู่อำเภอจตุรัส
9: จตุรัส
8: นี่ใกล้กับภูเขียวหรืออยู่ใกล้กับเมืองครับ
9: ใกล้กับเมือง
0: ได้ค่ะท่านอัยการพอดีเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะ
8: เดี๋ยวหลังไมค์ช่วยบอกหน่อยเ
0: ดี๋ยวหลังไมค์ต่อ
8: ช่วยส่งต่อให้อัยการทีครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
10: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากรมป่าไม้ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือคตช.ให้ประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์กว่า 1,800 รายครอบคลุม8อำเภอการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win ของกระทรวงเพื่อเร่งรับรองสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมลดความกังวลเรื่องที่ดินและสร้างความมั่นใจในการประกอบอาชีพสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาใหม่2568พบคะแนนความสามารถในการอ่านและความสามารถพื้นฐานด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
8: นายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พุทธศักราช2568เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการใช้หลักสูตรจากปีการศึกษา2568ที่ได้นำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมและนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในระยะต่อไปโดยนายวิษณุเปิดเผยว่า ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านหรือ RT และการทดสอบความสามารถพื้นฐานหรือ NT ด้านการคิดคำนวณของโรงเรียนกลุ่มวิจัยที่ใช้หลักสูตรใหม่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศสะท้อนถึงประสิทธิผลของหลักสูตรใหม่ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางวิชาการที่ต้องส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรใหม่รวมถึงพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำให้ป้องกันตนเองด้วยการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
9: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคืออายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส

0: ับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: คุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทลำพูน FM 95.0 MHz ครับวันนี้พบกับผมนายธีรศักดิ์จินมัชยานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการครับวันนี้ผมพามาพบนายกแอดคนเดิมคนดีของผมเหมือนเดิมครับและของพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีครับนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จากรอบที่แล้วเนาะผมมาหานายกก็มาอู้เรื่องแนวโน้มลำไยปีแล้วมันก็คล้ายๆอย่างที่นายกคาดการไว้เนาะอันนี้เป็นหมอดูก็หมอเดาก็บอกฮู้แต่แม่นขนาดนะครับผู้ฟังครับ
1: เป็นการดูตามสถานการณ
0: ์นึงครับและผมขอให้นายกลองเล่าอ่ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกับที่นายกคาดการไว้เนาะครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านเกษตรโอมนะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่รับฟังทางสถานีวิทยุสวทลำพูน FM 95ในวันนี้นะครับก็ตามที่ได้พบปะกับน้องโอมเกษตรโอมนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ชำนาญการอยู่ที่ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่แม่หลอบนะครับช่วงก่อนมาอยู่ที่แม่ทานะครับก็ได้อู้กันนะครับว่าปีที่แล้วนี้สถานการณ์ลำไยจะเป็นจะได้นะครับผมก็ได้อู้ไปในรายการวิทยุครั้งนั้นก็ว่าปี2568นั้นเราคงจะแย่กันนะเพราะว่าลำไยมีปริมาณที่หนักไม่ใช่เฉพาะที่ลำปูนเฮานะมีตึงเจียงใหม่ลำปางเจียงไฮ้แปรน่านเนี่ยก็มีมดทุกจังหวัดในภาคเหนือมีมดนะครับเพราะเป็นช่วงที่อากาศดีกระทำเมื่อลำไยออกลูกหนักนะฮะประกอบกับช่วงนั้นในเรื่องของสารซัลเฟอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะกระทำเมื่อลำไยทั้งสดช่อแล้วก็ลำไยรูดร่วงที่พี่น้องเกษตรกรเราต้องเผชิญชะตากรรมหรือเผชิญเรื่องของราคาก็เหมือนกับที่ผ่านมานะทุกท่านก็โดนกันละนาวนะครับแม้กระทั่งตัวผมก็โดนนักเหมือนกันนะเพราะว่าถึงสินค้าเรามีทำเกรดอย่างใดแต่พ่อค้าก็ยังบีบราคาเราอยู่นะเกือบบอกคุ้มทุนนะครับปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องครับปีนี้นะครับเราก็น่าจะมีการมาปรับปรุงแก้ไขว่าเราจะทำอย่างใดที่จะต่อสู้ด้านอาชีพพี่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยของเรานะครับก็เพื่อเป็นรายได้นะเป็นรายได้ที่คือเป็นรายได้หลักเพราะว่าได้ในถ้าใครมีอาชีพเป็นพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนเกษตรกรนี่นะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาปิกมาเป็นเกษตรกรที่เป็นห้องมีการพัฒนาทั้งวิชาการใช้เทคโนโลยีหรือใจแนวคิดใหม่ๆมาทำตามที่อย่างที่รัฐบาลตัวเนี้ยที่เปิ้ลว่าไปมารัฐบาลเปิ้ลก็อยากให้เขาทำลำไยเรื่องของลำไยคุณภาพอย่างเช่นใครที่ได้เข้าโครงการไร่ละพันนะที่บ่เกิน25ไร่เนาะ20ไร่
0: 20ไร่ครับ
1: 20ไร่โทษครับ20ไร่นะครับได้ไปแล้วบางคนก็ยังบ่สนใจยังทำการเกษตรแบบเดิมๆนะคนบอกว่าอย่างนะเกษตรโอมบอกพี่น้องมันเอาทำลำไยแบบเทวดาเลี้ยงเนาะแต่ว่าเทวดาเลี้ยงก็คือปล่อยเป็นไปตามกาลเวลาของมันถึงเวลาก่อไปถึงเวลาก่อไปแล้วก็บอกว่าใส่ใจมันเพื่อปล่อยไปเปลี่ยนไปตามธรรมชาตินะครับกระทำเมื่อลำไยเฮาน่ะขาดคุณภาพซึ่งเป็นโอกาสให้กับพ่อค้าเนาะซึ่งเป็นโอกาสให้กับคนที่ไปซื้อว่าลำไยเฮาบ่ใหญ่มันจะตีเฮาอย่างเดียวนะครับมันก็จะกดราคาเฮานะครับอย่างปีที่ผ่านมาไฮเกย์ขายแสนหนึ่งก็จะเหลือสัก 20,000 นะครับส่วนเป็นแสนนะครับเหลือ2เพิ่มๆยอมพุทธมัดจำเมื่อเอานิดนึงขอมัดจำคืนเพราะเอาปั่นคนงานผมได้กับเอาปีที่แล้วนี่นะ
0: อันนี้ประสบการณ์ตรงหรอ
1: ประสบการณ์ตรงคือมันเก็บตันแล้วเนาะเพิ่นซื้อเหมาส่วนไปมาเพิ่นคนซื้อก็ยอมบอกว่าราคาลำไยมันถูกเกินบ่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับก็เลยต้องเป็นรุดมัดจำนะหรือคืนเงินนึกเปิ้ลไปครึ่งนึงนะในส่วนตัวผมก็ดูพ่อค้าเหมือนกันก็คืนมัดจำเพิ่นไปครึ่งนึงนะครับก็ส่วนที่เหลือเขาก็มาจัดการด้วยตัวเองว่าจะทำตะกร้าหรือรูดร่วงนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรุ่นล่วงเพราะว่าปีที่ผ่านมานั้นแรงงานปัญหาเฮาคือแรงงานเก็บเกี่ยวมันเฮามีถ้าเฮามีคนมาเหมาเฮาได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนจะทำเฮาก็สามารถที่จะทำลงตะกร้าได้เพราะการที่เฮาจะทำลงตะกร้าต้องมีการวางแผนก่อนว่าเฮาต้องไปหาคนงานที่ไหนเพราะช่วงเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่ทุกคนก็ต้องการแรงงานฉะนั้นการที่จะลงแข่งกันอย่างสมัยดั้งเดิมนี่บ่มีละสมัยนี้นะครับฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนเตรียมคนงานไว้ก่อน
0: สำนักแถวหนองออกสำนักแรงงานก็บ่มี
1: ต่างคนต่างเก็บตื้มพอหน้าไผ่แล้วพอไปพักกันหน้าโกดังก็เป็นหน้างอก็งอกยังไงก็วันนี้เสี่ยงกาแรงไว้ตะอันตะอีเพื่อเช็คบินลำไยออกมาปุ๊บตื่นอยู่นะ
0: หัวเราะทางน้ำตา
1: ก็เนี่ยพี่น้องเกษตรกรเขาก็จะปะปัญหาอย่างอี้เป็นประจำนะฮะฉะนั้นเขาคงควรจะมีการวางแผนโดยเฉพาะที่ตะกี้ได้นำเรียนบอกว่าทางรัฐบาลจะโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยเปิ้นได้ทำโครงการไร่ละพันเนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องมันเฮาเนี่ยทำลำไยคุณภาพเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มการตัดแต่งช่อผลเพื่อที่จะทำให้ปริมาณลำไยที่ติดต้นนะลดลงเพื่อที่ลำไยมันจะได้ปนห้องมีลูกน้อยเนาะมันก็ดูแลลูกได้ครบถ้วนนะถ้าลูกนักอย่างเฮานะครับอย่างคนห้องเหมือนกันลูกนักโอ้คนนั้นไปโรงเรียนคนนั้นจะไปนั่นคนนั้นอยากได้โทรศัพท์ต่างพ่อแม่ก็ตันละนะต้นลำไยก็เหมือนกันนะครับต้นมันมีลูกเป็นพันๆลูกเป็นหมื่นๆลูกเนาะหรือเป็นร้อยพวงเนี่ยแล้วก็ต้นแม่ต้นเดียวนะครับแถมประกอบกับลำไยบ้านเฮามันโทรมหรือการขาดการดูแลมาเมินละนะฮะก็ทำให้ลูกลำไยมันแคร์กันนะผิวก็บอดี้เนาะหน่วยน้อยแอมนะครับก็ทำให้พ่อค้าเพิ่นก็บีบราคาลงเต็มที่นะฮะฉะนั้นถ้าใครได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเนี่ยไร่ละพันก็น่าจะลองตั้งอกตั้งใจ
0: ถือเป็นการเรียนรู้นะ
1: ถือเป็นการเรียนรู้ต้องตั้งใจทำเพราะว่าเพิ่นตัดแต่งช่อผลรับหูรับตาตัดแต่งกิ่งก่อนอันดับแรกเนาะถ้าใครผ่านวิกฤตตอนนี้ไปตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้องไปตัดแต่งช่อผลถ้าใจบักกล้าก็ตัดท่านตัดนี้ลองทดลองสักต้น2ต้นนะครับหรือตัดดีๆไปเลยนะครับก็เป็นตามกำลังเขานะฮะท่านก็จะเห็นผลตอบแทนของมันว่าการที่เขาปล่อยให้เขาออกลูกเต็มที่ดกเต็มที่เข้าตากรรมการหมายถึงคนซื้อนะตอนซื้อเนี่ยเข้าตากรรมการเนาะคนซื้อก็ได้ติดดกๆนะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวมามันกลับตลับปัดกันคนซื้อก็อ้างลูกน้อยนะแตกตัวผิวก็บองงามนะเอาล่ะมันจะเล่นงานเนาะแล้วกับนั่นน่ะก็ดีกดราคาถ้าเราทำลำไยให้ลูกโตคุณภาพดีสีดีนะครับ
0: นายกอ่ะกับอุนายกใหม่ก็ข่าวเองก็
1: ข่าวสวยมวยอึมลำไยต้องข่าวสวยมวยอึมเนี่ยเพราะว่าอย่างนะครับหนึ่งข่าวไว้ถึงหมายถึงขาวเนาะผิวดีอย่างเงี้ยกำลังงามก็คือเนื้อหนาในหนาเม็ดเล็กเนี่ยมวยก็คือลูกใหญ่ดีนะครับอึมก็คือน่ากินน่าทานเนี่ยเอาไปหาโอ้ลำไยจัมโบ้กันนี่ใหญ่เลยมันเบี้ยวโคะโอ้ขยากกินละอย่างถ้าไปมนอ้อมล้อมหอยก้นเลี่ยมหัวเลี่ยมเองก็ก็นั่นก็หมดความงามไปแล้วมันได้ข่าวสวยมวยอึมแล้วนะนะเป็นนี่น้องลำไยแห้งไปแล้วครับ
0: พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะครับ

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ต่อนะครับเนาะ
1: ครับนายกครับแล้วก็นายกเข้าโครงการเนาะและคนที่ชาวสวนที่เพิ่นบ่ได้เข้าโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพแต่แต่งทรงพุ่มช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้อ่ะถ้าเพิ่นบ่ได้เข้าโครงการบ่ได้ไปอบรมเลยนะครับเนาะนายกพอจะบอกเทคนิคอย่างได้กล่าวว่าเพิ่นแยะยะใดกาในโครงการนี้ที่ว่ามันจะเพิ่มคนรายได้ขึ้นสู่ลำไยเฮาเอ๋ครับเป็นแย่ไหนพ้องครับ
2: ครับก็เนื้อคงแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรที่มีลำไยอายุบ่เกิน25ปีนะที่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนะครับแต่ก็พี่น้องเกษตรกรที่มีลำไยอายุเกิน25ปีผมต้องเสียใจครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพของเฮาอยู่ละที่เฮาจะต้องทำนะครับแต่ว่าเฮาจะทำอย่างใดนั้นก็เหมือนกับที่เคยนำเรียนไปหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเฮาจะทำลำไยคุณภาพนะครับดับแรกก็คือ1มันต้องดูตั้งแต่ดินไปเลยนะครับถ้าเฮาครบวงจรเนาะว่าดินเฮาอ่ะมีสภาพอย่างใดนะครับ
1: ตรวจดินก่อนเนาะ
2: ตรวจดินก่อนนะครับตรวจวิเคราะห์ดินอาจจะหู้ค่าNPK แบบครบถ้วนแต่เฮาก่อนน่าจะมีการไปตรวจดินนะว่า pH เนี่ยมีความเป็นโคตรเป็นด่างขนาดไหนนะฮะปกติลำไยเนี่ยจะอยู่มี pH ที่เหมาะสมอยู่ประมาณ 6.5 นะมันก็จะทำให้ดูความเป็นโคตรเป็นด่างของมันนะฮะแล้วธาตุอาหารในดินแล้วนะครับธาตุรักของเฮาก็ฮู้อยู่แล้วว่ามีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ดินออกมาได้ว่าในดินเฮาเนี่ยมีธาตุอาหารรักทั้ง3ตัวใดที่มันมีนักแล้วหรือว่าธาตุอาหารตัวใดที่มันขาดเฮาก็สามารถที่จะเลือกซื้อปุ๋ยหรือมีวิธีการปรับปรุงโครงสร้างดินนะฮะอย่างเช่นถ้ามีคนมีกระดังเนาะก็ซื้อปุ๋ยเคมีเข้าไปใส่แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรในวิถีชีวิตจริงๆแล้วนะครับมันน่าจะมีการปรับโครงสร้างดินนะอย่างที่ส่วนผมน่าจะมีการปรับโครงสร้างดินด้วยการทำปุ๋ยหมักใช้เองนะครับอย่างเช่นดินเฮาเป็นดินเหนียวดินลูกรังดินทรายพวกเนี้ยนะครับเพราะดินทุกอย่างเนี่ยถ้าเฮาปรับมาเป็นดินที่มีแร่ธาตุมีจุลินทรีย์เป็นดินที่ร่วนซุยเนี่ยก็จะทำให้ดินนั่นมันสามารถที่จะอุ้มน้ำนะมีรากธาตุอาหารที่พืชต้องการอากาศไทยเทในดินดีฮะมันก็อย่างน้อยโครงสร้างของต้นลำไยก่อจะดีขึ้นนะครับมันก็เหมือนคนเราเหมือนออกกำลังกายแล้วนะมีการเพาะกายไว้แล้วเรียบร้อยมีความพร้อมที่จะแข่งกีฬาละแต่ถ้าต้นลำไยปุ๊บเนี่ยมันก็มีความพร้อมแล้วต้นเป็นสมบูรณ์แล้วเพราะว่ารากมันก็มีแรงอาหารที่ดีแล้วก็เขาก็ทำคุณภาพเพิ่มในทางดินก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีแล้วแต่ที่ทุกท่านมีความถนัดนะฮะแต่ทางที่ดีแล้วนะน่าจะใช้ปุ๋ยประเภทอินทรีย์ให้นักขึ้นนะครับเพราะว่าเฮาลำไยเฮาอายุมันเยอะนะฮะแล้วก็การปรับโครงสร้างดินเฮาบ่ค่อยมีแต่เฮาใช้ปุ๋ยเคมีมาตลอดเวลานะครับ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันดับแรกก็คือ1ไปปรับโครงสร้างดินก่อน
1: ครับ
2: 2นะครับบางคนที่ว่าอายุลำไยที่จะมีคุณภาพได้ความจริงในรากกาดจริงๆเนาะมันมีทั้งต้นทำต้นเตี้ยหรือต้นใหญ่ก็ได้นะครับแต่เขาจะควบคุมปริมาณกาดออกมาได้อย่างไรนะอันนี้เขาต้องมันนึกถึงถ้าสมมติว่าต้นลำไยเขาต้นใหญ่เกินนะครับเพราะปัจจุบันมันใหญ่แล้วก็มันเท่าไปตัวเกษตรกรเกษตรกรแล้วก็เท่าตัวต้นลำไยอ่ะจะขึ้นต้นลำไยแต่ละทีก็บ่วยนะครับฉะนั้นตอนนี้มันมีเทคโนโลยีเรื่องของการจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มนะหรือทำต้นเตี้ยนะที่ส่วนผมส่วนใหญ่ก็จะทำต้นเตี้ยไปเกือบ 100% ละนะฮะเมื่อก่อนนี้โอ้ต้นหนึ่งอย่างน้อยนี่10กว่าเมตรนี่จ้างคนขึ้นแต่ละทีเขานับซี่เกินนะบ้านเฮาเขาเกินฮะบันไดขึ้นลำไยนะถ้าเกิน12ซี่ขึ้นไปเขาจะบวกค่าแรงครับไปทำวันละ50บาทเนี่ยจากเขาจ้างวันละ400จะเป็น450ถ้าสูงกว่านั้นจะเอาวัน500นะเขาบอกขอพิวความเสี่ยงครับฉะนั้นถ้าเอามีการตัดแต่งทรงพุ่มเป็นต้นเตี้ยนะหรือการถ้าใจบ้ากล้าถึงต้นเตี้ยก็เขาก็แค่ตัดแต่งทรงฝาชีงายก็ทำตัดตั้งบนมันออกฟ้องการเพื่อที่จะบังคับมันสูงแต่ให้มัน ตีปีกออกไปกว้างดีกว่านะครับ
1: เพราะกระเดียว
2: หาแสงอากาศมันโล่งท้ายเทแล้วถ้ามันกว้างดีแล้วกิ่งต่างกลางมันดึงแซมขึ้นตัวเดียวมันก็ดึงจะเต็มหลังมันก็จะเต็มไปเองนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งตะกี้ปรับโครงสร้างดินสองมีการตัดแต่งทรงพุ่มถ้าต้นใหญ่ใจมันกล้าเตื้อนะครับมาทำต้นเตี้ยได้ก็คือตัดแต่งทรงพุ่มภายในมันโล่งนะครับเพราะลำไยเฮานะบางคนนี่ไปดูเนี่ยกิ่งมันจะสางกันจนเขาขึ้นลำไยเหมือนกับขึ้นต้นไม้ที่กิ่งนักๆอ่ะรอดไปอะไรป้อมได้นะครับฉะนั้นถ้าเขามีการตัดแต่งให้มันโล่งเนี่ยมันจะทำให้อากาศตั้งภายในลำต้นไทยเทดีเนาะประโยชน์ของมันก็คือ1อากาศไทยเทดี2โรคแมลงที่มันซุกซ่อนอยู่ตามกิ่งที่มันลบข้างในนั่นน่ะเวลาเขาพ่นยาพ่นปุ๋ยอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปบังกันหมดนะครับมันก็จะมาทั่วถึงโรคแมลงก็เป็นโอกาสของแมลงที่มันสามารถที่จะแพร่ระบาดได้นะครับ3ประหยัดไม้กำไม้กำไม่สำคัญนะครับตอนนี้ซอกละ2บาทซาวถ้าต้นใหญ่ๆเสี้ยงไป10เล่มอยู่ๆเขาต้องลงทุนต้นละไป200กว่าบาทละอ่ะฉะนั้นตะกี้เขาขายลำไยบางทีปีที่แล้วนะต้นนี้ยังถึง200บาทเลยนะครับ
1: แสงก็นั่นแสงมันส่งถึงกลางต้นมันฆ่าเชื้อลงเชื้อโรคเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่อากาศมันปลอดโปร่งเขาพ่นยากับโรคแมลงก็โดนยาที่เขาพ่นไปแล้วก็ประหยัดเรื่องของไม้กำตัวแล้วก็เพื่อนห้องแรงปะทะนะพอเกิดช่วงฤดูฝนหัวปีนะบ้านเราเนาะมันจะลมมันจะแห้งนะถ้าเราจะเห็นว่าลำไยนะโค่นล้มได้ง่ายถ้าเรามีการตัดแต่งทรงพุ่มซึ่งมันโล่งนะลมมันโกกคนทานได้ดีลำไยเขาก็จะล้มตัวนะอันนี้ก็ข้อดีแหมอย่างหนึ่งนะครับการตัดแต่งทรงพุ่มมันจะเริ่มต้นจากที่ดีนะครับข้ออย่างถ้าเขาตัดแต่งทรงพุ่มมีกิ่งเหลือน้อยแล้วนะครับมันจะไปสะดวกต่อเขาตัดแต่งช่อผลแหมหรือลำไยเขาอาจจะบัดติดดกถึงขั้นต้องตัดแต่งช่อผลเขากลมจำเป็นต้องตัดแต่งช่อผลละคือไม่ก็เพราะว่ากิ่งสำหรับต้นที่เขาไว้เนี่ยมันพอดีครับทั้งลูกแล้วก็ลำต้นที่เป็นดูแลกันได้นะอย่างที่ว่าตะกี้ก่อนตัดแต่งโอ้กิ่งมันหนักมีเป็นพันกว่าพวงเนี่ยซึ่งลำต้นมันอาจจะเลี้ยงได้แค่ประมาณ100-200พวงเนาะหรือ200กิโลนะฮะแต่นี่มันมีเป็นพันนะครับฉะนั้นมัน
1: ก็
2: สามารถจะเลี้ยงลูกมันไหวนะฮะลูกมันนักมันก็แบ่งอาหารไปคนละนิดละหน่อยกับลูกเล็กไปเนี่ยนะอันนี้เรื่องของการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับมีความสำคัญแล้วก็ตัดแต่งช่อผลเนาะนะครับถ้าท่านใดที่เปิ้นตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดต้นเตี้ยแล้วทำตำแล้วเนี่ยมันจะสะดวกสบายในการตัดแต่งช่อผลแค่เราเดินเอารอบต้นนะอันที่ตามๆเขาก็สามารถคิบๆๆๆถ้าใจมันกล้าก็ตัดห่างทิ้งเอาละเนาะพระท่าตามรักวิชาการหรือคนตังจันทบุรี
1: ครับ
2: เพิ่นทำกันคือว่าจะทำเป็นอย่างงวงจ้างลองคิดสภาพว่างวงจ้างหมายถึง1กิ่งเนี่ยเพิ่นจะละไว้1พวงนะครับอันนี้ยื่นออกไปมี1พวง2พวงนะเพิ่นปัญญาละไว้และกิ่งแขนงทั้งปีกทั้งหูมันเพิ่นตัดทิ้งหมดเลยนะครับมันก็ทำเมื่อหนึ่งจริงเนี่ยเปิ้ลดูแลรับผิดชอบสมมติว่าเปิ้ลละไว้50ลูกหรือ70ลูกนะฮะจริงทั้งจริงเนี่ยเปิ้ลจะเลี้ยงได้พวงลำไยพวงนั้นให้มันโตได
1: ้เต็มที่โตเต็มที
2: ่ใช่แต่เขาไปหนึ่งจริงปลอดรอบปุ๊กมีเป็น10
1: จริงเดียว
2: มีเป็น10ปุ๊กจริงเดียวเนี่ยแถมพอปุ๊กในก็มีเป็นล้ำ50ขึ้นนะเป็น100ก็มี200ลูกก็มีนะฉะนั้นเขาลองคิดสภาพด้วยความเป็นจริงแล้วว่าการที่กิ่งลำไยหนึ่งกิ่งต้องเลี้ยงลูกเป็นหลักพันลูกกับกิ่งเดียวเพิ่นเลี้ยงลูกแค่ถึงร้อยอ่ะมันก็ได้อาหารเหล่านั้นนะฮะมันก็ไปรวมตัวอยู่ที่บวกเกินร้อยลูกตัวนั้นแต่ถ้าอาหารกระจายไปเหมือนที่ว่าตะกี้มีเป็นพันลูก10พวงละ100อ่ะมันก็มีเป็นพันลูกฉะนั้นมันจะได้ลำไยกระตือมือใหญ่นะครับจะทำเมื่อเปลือกบางเม็ดเล็กเนาะพอฝนตกหรือขาดปุ๋ยขาดนี่ช่วงนั้นมาได้ดูแลเรื่องโครงสร้างเปลือกดียิ้มใส่เจ้าละเมาะโดนตั้งแต่แรกยิ้มใส่เจ้าถ้าโชคดีฟ้าฝนดีลูกมันก็โตอยู่นะครับอย่าได้โตมันก็เกินเบอร์บีฮะเบอร์บีเบอร์เอแถมมามีวะนะแล้วราคาลองมาวิเคราะห์นะถ้าเอาบัตรตัดต้นเตี้ยเอาบัตรตัดแต่งทรงพุ่มบัตรตัดช่อผลเนี่ยเบอร์บีนะครับอย่างปีที่แล้วนะเปิ้ลยังซื้ออะไรบาทเดียว
1: บาทเดียวบาทเดียวครับ
2: แต่ถ้าเราทำเป็นตั้งแต่เบอร์เอเบอร์สองเอนะ ก็ราคาต่างกัน10บาทอย่างสมมติตอนหน้าวันนี้นะครับถ้าใครมีเบอร์ A นะครับเบอร์ 2A เนี่ยค่า30บาทเบอร์ 2A โทษ 2A 30เบอร์ A 31แล้วก็เบอร์ B 11อันนี้เบอร์ B นี่นะหน้าวันนี้เนี่ยแป้งหรือเบอร์ 2A ที่แล้วนะ เดี๋ยวเอาไปว่าก็ยังน้อยใจเรื่องที่เก่าไปแล้วหายเนาะว่าเออันนี้เป็นเพราะเหตุผลว่า1ด้วยสภาพภูมิอากาศนะลำไยมันออกหนักปีที่แล้วนะปีนี้นะครับเป็นโอกาสทองของพี่น้องเกษตรกรเฮาที่มีลำไยอยู่ในมือหน้าวันนี้นะครับอันที่ผมว่าเป็นโอกาสทองเพราะอย่างตามที่ไปวิเคราะห์กับเจ้าหน้าที่เกษตรนะครับในเรื่องของปริมาณที่จะออกในฤดูปีนี้นะครับก็จะทำให้ปริมาณที่ลดลงกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งแค่นั้นเป็นโอกาสทองแล้วครับ
0: พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่3นะครับ

0: ลับมาพบกันในช่วงที่3ต่อนะครับครับนายกครับแล้วสถานการณ์ลำไยปีนี้เนี่ยครับแนวโน้มการหรือว่าการดูแลรักษาการนายกอยากจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยของจังหวัดลำปูนเฮาอย่างไรพ่อครับ
1: ครับก็คงจะต่อเนื่องตะกี้นะเรื่องของการทำลำไยคุณภาพเปิดห้องปัจจุบันนะตามหลักวิชาการหรือนโยบายภาครัฐก็บอกว่าทำน้อยได้มากนะหรือเกษตรมูลค่าสูงนะครับฉะนั้นอ่ะอย่างที่ตะกี้คือเขายังปีกไปเล่าเดิมก็คือลำไยที่มันมีลูกดกลูกนักเกินจะได้ยังไงมันก็บ่ได้ตังค์ฉะนั้นเขามาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มตัดแต่งช่อผลก็จะทำให้ลำไยลูกใหญ่ลูกโตที่ว่าปีทองตะกี้นะในทิ้งท้ายไว้ตะกี้ก็คือเป็นโอกาสทองของพี่น้องเกษตรกรเนาะผมคาดว่านะครับอันนี้ผมคาดว่าพอปีที่แล้วคาดก็เป็นไปตามคาดปีก่อนก็คาดไว้ก็เป็นไปตามที่คาดไว้ปีนี้คาดว่าลำไยในฤดูเฮานี่ราคาค่อนข้างที่จะดีเพราะเหตุผลอย่างที่ก็ไปประชุมกันประจำอยู่สืบเนื่องมาจากลำไยณปัจจุบันนะครับลำไยแห้งที่มีในลำปูนเฮานี่ตอนนี้บ่เหลือแล้วนะครับตอนที่เพิ่นอบที่ปีที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าโอ้ลำไยอบเกินปริมาณเป็นหลักแสนตันนะครับหน้าวันนี้บ่เหลือสักลูกสักแก่นนะลำไยในละปูนมดฉะนั้นพ่อค้าที่เพิ่นมีอาชีพเกี่ยวกับการทำลำไยอบแห้งตอนนี้เขาจ้องจะซื้อนะครับเขาก็จ้องจะซื้อประกอบกับผู้ประกอบการที่ทำลำไยสดช่อเนาะก็มีแนวโน้มเรื่องของการตลาดก็คือหลายประเทศหนักขึ้นเพราะว่าจะเป็นทางอินเดียก็ส่งออกได้แถบยุโรปก็เริ่มส่งแล้วนะทางฟิลิปปินส์ก็มีออเดอร์อย่างทางอินโดก็มีนะตามปกติแล้วมันจะมีเป็นที่จีนอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์มูนิกก็จะมีปลาปลายนะครับฉะนั้นอ่ะถ้าลำไยขาดตลาดปุ๊บเนี่ย
0: ดีมานด์ซัพพลาย
1: นะถ้าตามที่เปิดดูกับดีมานด์ซัพพลายนะคือพ่อน้องอย่างปริมาณการซื้อแล้วก็ปริมาณการขายที่ต่างกันเนาะถ้าอุปสงค์ก็คือปริมาณการความต้องการขายนักอุปทานหรือปริมาณการซื้อก็น้อยนะครับถ้ามีการซื้อขายนักสินค้าเขามีน้อยก็จะทำให้เป็นการแย่งตลาดกันนะครับฉะนั้นปีนี้น่าจะมีโอกาสถ้าทวนนี้ถ้าพี่น้องติดตามเรื่องราคาลำไยวันนี้45บาทยกกล่อง1 2 3นะครับเบอร์ทองเบอร์ใหญ่เนี่ย55บาท
0: โอ้โห
1: นะฮะถ้าเขามีตอนปีที่แล้วมื้ออีนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นกระเป๋าตุ้งกันอยู่นะฮะวันนี้นะครับจะเห็นว่าปีนี้ถ้าลำไยมันมีปริมาณที่ลดลงตามที่คาดการทั้งกรมวิชาการทั้งเจ้าที่เกษตรเขาได้สำรวจข้อมูลทั้งจังหวัดเขาเนี่ยลำไยน่าจะลดลงเกือบ 50% ของปีที่แล้วนะครับฉะนั้นแต่ทำเมื่อลำไยเนี่ยขาดพ่อรองอย่าง
0: ขาดตลาด
1: ก็คือจะมีการแข่งแย่งกันซื้อแน่นอนนะครับอย่างน้อยโอกาสโอบก็มีในมือละเขาได้กำไรปีแล้วแม่ห้าก็ปีที่แล้วเนี่ยนะ
0: เอาแต่ปีแล้วมาจ่ายปีนี้
1: ปีนี้เขาก็เตรียมวางแผนจะต้องสู้เหรอฉะนั้นมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้จะปล่อยปะละเลยเรื่องของลำไยนะครับเพราะมันจะเป็นโอกาสของพ่อค้ามันจะอ้างเรื่องของลำไยมีคุณภาพฉะนั้นอยากฝากพี่น้องเกษตรกรว่าถึงแนวโน้มราคาลำไยจะดีหรือกระจ่างเขาก็บดีจะปล่อยขึ้นเป็นเทวดาเลี้ยงหรือปล่อยไปเป็นตามธรรมชาตินะครับหนึ่งท่านจะต้องไปดูแลเรื่องของโครงสร้างของต้นมันนะซึ่งตันอยู่นะวันนี้ลำไยถ้าเป็นในฤดูเม็ดมันเต้าบกแข้งเน
0: า
1: ะ
0: มอสุดพอดีเลย
1: มอสุดพวงนะมันยังสามารถที่จะคลิปจ่อได้อยู่ยังสามารถที่จะตัดแต่งทรงพุ่มภายในอย่างเช่นต้นหนึ่งนะครับมันมีกิ่งทั้งมีลูกแล้วก็บ่มีลูกนะถ้าเฮาพอมีเวลานะครับเฮาก็ไปไล่ตัดกิ่งที่มันบ่มีลูกออกไปนะฮะ
0: ตัดลำเลี้ยง
1: ไปนะตัดลำเลี้ยงออกไปเพราะมันแย่งเพราะใบลำไยมันก็แย่งกินอาหารเหมือนกันเฮาบอกว่าใบมีหน้าที่ปรุงทำหน้าที่ปรุงอาหารเก็บไว้น้ำต้นนะฮะแต่มันก็เอาอาหารมาใช้เหมือนกันนะครับมันเรียกว่ามีหน้าที่สร้างอาหาร
0: เดีย
1: วมันย้อนมาหาเขาเหมือนกันฉะนั้นกิ่งใดที่มันมีใบนักเขาควรที่จะคลิปใบทิ้งไว้เพื่อที่จะอาหารนั้นจะได้ไปเลี้ยงที่ลูกมันเสมอกันนะครับจะทำเมื่อลำไยเขาใหญ่แล้วก็เสมอกันนะครับฉะนั้นแล้วก็เรื่องของการตัดแต่งผลช่อผลเนี่ยก็อันใดที่มันพวงใหญ่ๆก็ รับหูรับตายคลิปโอเคสักครึ่งนึง
0: เสียดายเสียดาย
1: ต้องเสียดายมันจะเอาเบอร์จะเอาเบอร์บาทก็ว่าจะเอาเบอร์10บาทหรือเอาเบอร์3บาทก็ลองขึ้นดูนะครับเขาคลิปทิ้งมันก็จะได้เบอร์10บาทถ้าเอาไปคลิปนะมันจะได้เบอร์
0: บาท
1: 2บาทก็หมูแล้วนะครับทีนี้เพราะอย่างนั้นไอ้ลูกมันใหญ่น่ะมันราคามันต่างกับ10บาทละแล้วก็น้ำหนักมันมหายนะครับก็นี่เคยทดลองกับทางมหาวิทยาลัยเมโจนะครับอาจารย์ภวินนำกลุ่มไปทดลองที่เมโจนะเพื่อให้ตัดผลออก1กลุ่ม1แบ่งเอาตัดออก70ตัดออก 30% ทิ้งไว้ 70% นะบนต้นนะครับแอมกลุ่ม1ตัดทิ้ง40ล่าไว้60แอมกลุ่ม1ตัดออก50เหลือ50เลยนะครับผลวิเคราะห์ออกมานะครับไอ้คนที่กลุ่มที่ตัดทิ้ง30ก็ยังมีเบอร์ B เบอร์อย่างอยู่เพราะว่าปริมาณลำไยมันเป็นพวงใหญ่ตอนนั้นที่ไปอบรมกันนะฮะก็ยังมีลูกน้อยนักอยู่นะครับพอมาตัดออก40%ทิ้งไว้ 60% ทำให้เบอร์ A กับเบอร์ 2A เนี่ยมีนักขึ้นนะครับเบอร์ B ก็ลดน้อยลงนะครับแล้วพอตัด50ถามว่าลูกโตลูกใหญ่นะครับแต่ด้วยปัจจุบันนะอันนี้ผมเป็นแนวคิดผมด้วยนะครับถ้าเขาตัด 50% นะลูกใหญ่แต่เขาต้องทำตลาดบนเนาะถ้าทำลูกใหญ่จะทำตลาดบนก็คือหมายถึงเบอร์เกต 2A หรือจัมโบ้เนี่ยขายราคาหนึ่งแต่ทีเนี้ยพ่อค้าซื้อตะกร้าทุกวันเนี่ยมันเป็น1 2
0: มันรวม
1: มันจะรวมเบอร์1 2ในตะกร้าขาวนะครับฉะนั้นการตัดแต่งทรงพุ่มที่เหมาะสมตามที่ได้ทำมานะคือตัดทิ้ง 40% ละไว้ 60% จะได้สตางค์นักกว่าตัดทิ้ง30เหลือ70หรือตัด50ละ50นะครับอันนี้เป็นแฮมเทคนิคนึงนะที่ได้นำเรียนพี่น้องมาเฮานะครับแฮมอย่างหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้ว่าพอเกิดสงครามเนี่ยปุ๋ยมีราคาแพงขึ้นอย่างนักเลยโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับหรือ4600เนี่ยโดดขึ้นมาตอนนั้นราคากระสอบละประมาณ700-750หน้าวันนี้นะครับ ผมไปลองเช็คพอร้านหนึ่งตั้งแต่1,200-1,300-1,400 นะครับขึ้นแถมเต้าตัวนะครับแล้วเขาจะ
0: มีราคาลำไยขึ้นปุ๋ยก็ขึ้นด้วย
1: แล้วเขาจะหารว่าปัจจัยการผลิตพวกนี้มันขึ้นหมดนะครับค่าแรงผมแน่ใจว่าจะขึ้นก่อนถ้าขึ้นก่อนถ้าจะมันมีตังจ้างก็แรงผมดูแล้ว ฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองละนะครับแล้วก็ต้องดูแลผลผลิตของเขาให้ดีอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าหนึ่งการตัดแต่งต้นการตัดแต่งช่อผลตัดแต่งกิ่งพวกนี้ต้องดูให้ดีของเรื่องน้ำรอนะตอนนี้โชคดีคือถ้าเป็นลำไยในฤดูทั้งนี้ไปก็จะเข้าหน้าฝนเขาก็จะทำเมื่อสภาพอากาศมันชื้นทำเมื่อลำไยเขาใหญ่ได้แต่อย่าไปลืมเรื่องของโรคแมลงโรคแมลงนี่สำคัญนะครับโดยเฉพาะเพี้ยงเนาะบ้านเราห้องเพี้ยงเนาะเพี้ยงหูเมื่อก่อนเพี้ยงหูคนตอนนี้เพี้ยงหูลำไยนะมันก็จะดำนะครับซึ่งจะทำเมื่อลำไยส่งออกเนี่ยเปิ้นบาฮับซื้อเลยนะครับพอถ้าผิวดำก้านดำนี่เมื่อก่อนบอกผิวดำเอาหน้าวันนี้ก้านดำกลมเอานะฮะดังนั้นเราก็ต้องดูแลลำไยเราเรื่องของโรคแมลงให้ดีโดยเฉพาะพอเข้าฝนมาปุ๊บเนี่ยเราต้องมันดูแลพ่อเพียงแป้งเพียงหอยมันเนี่ยครับมันชอบไปอยู่ที่ขั้วลำไยถ้าเกิดทำพอมันทายมูลอะไรเนี่ยมาปุ๊บมันก็เป็นอาหารเชื้อราก็ทำเมื่อลูกลำไยเราดำนะครับและเรื่องของปุ๋ยนะครับก็ควรที่จะในเมื่อเราครั้งแรกเราไปได้ปรับปรุงเรื่องโครงสร้างดินมาได้เตรียมต้นมาดีนะณวันนี้ก็ยังต้านอยู่เนาะก็อาจจะมีการดบปุ๋ยอินทรีย์ตัวเสริมด้วยเคมีเข้าไปนะครับเพราะระยะแหม2เดือนข้างหน้านี้ก็มันก็ยังพอตันอยู่นะแต่ถ้าจะเร่งด่วนก็ต้องเคมีแต่ถ้าเฮายังบ่เคยใส่ด้หล่อนใส่ก็ระวังห้องนะครับก็จะได้ยืมให้เจ้ามาว่านะฮะฉะนั้นเฮาต้องมีคิดตวยว่าเอ๊ะจะคือมันเปิ้นบอกเฮ้อน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะมันก็จะเป็นการดีแต่บอกโอ้โหผมได้ใส่มาเมินเลยเอามันใหญ่โวยใส่เต็มที่นะครับ
0: สะดุ้ง
1: ได้น้ำฝนดีได้ปุ๋ยดีเมื่อเกิดเมื่อลำไยเฮาสะดุ้งและแตกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โคตรมาเหมาะนะครับฉะนั้นเรื่องของการเฮือปุ๋ยตามจังว่าคือถ้าลูกน้อยอยู่เฮาก็เน้นไนโตรเจนเนาะ รือใช้ยูเรียแปลงก็1500เนาะใช้1500วันนี้ก็ขึ้นราคาแล้วถามล่าสุดนี้กระสอบละ800แล้วนะครับ25กิโล1500เนาะใช้บวกที่สูตรที่เสียส่วนก็คืออาจจะบวกเขาซื้อปุ๋ยสูตรเสมอมานะครับ1ลูกนะครับเขาก็ซื้อ1500มา1ลูกนะครับแล้วก็เอา0050หรือ0060กับ1แฮม1ลูกมาผสมกันนะครับจะทำเมื่อปุ๋ยนักหัวเบากลางนักท้ายนะเป็นช่วงที่สะสมน้ำหวานถ้าหลังเม็ดในทำไปนะครับอันนี้เป็นวิธีนึงที่จะทำเมื่อลำไยขยายถ้าเอาดูแลโครงสร้างเปลือกดีเนี่ยก็จะทำให้มันขยายทั้งเปลือกทั้งเนื้อได้ทำให้ลูกมันใหญ่ส่วนสีผิวนะครับถ้ามันมีเพี้ยแป้งลงมีเชื้อราลงมันก็ด้วยธรรมชาติของมันก็จะเป็นสีเหลืองแดงนะถ้าจะทำสีก็ดีก็ใช้ประเภทใดเฮกซาโฮโนโซนก็ได้หรือปุ๋ยทองกลุ่มของอะมิสตาหรือกลุ่มของที่ไปคัดสีนะครับก็อย่างเฮดไลน์อย่างมุนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคามันเท่าไรเพราะยังไม่ได้ซื้อใจเดือนปีนี้
0: ยังไม่ถึงช่วงเวลา
1: ถึงช่วงเวลาตั้งใจแต่ขนาดปีที่แล้วเนาะมันก็เฮดไลน์กับตกอยู่เท่าไรเนี่ย950เดี๋ยวนี้มันจะอยู่กับ950เอาคืนกับพี่น้อง
0: มันน่าจะอยู่แล้วมันน่า
1: อันนี้ฉะนั้นเราต้องดูแลเรื่องของเนาะทั้งโครงสร้างลูกเพื่อลูกมันใหญ่2ดูแลเรื่องสีผิวนะแล้วก็เพื่อที่ทำให้สีมันดีอย่างที่สุดที่ว่าขาวสวยมวยอึ้มเนาะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรว่าเป็นโอกาสทองของบ้านเฮาแต่เฮาก็อย่าปล่อยลำไยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนาะหรือปล่อยปละละเลยมันเฮาต้องติ๊กมาดูแลเพื่อเนื้อพ่องเพื่อที่จะ

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความต

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้เรามาเจอกันวันหยุดเนาะวันเสาร์นะครับ30 พฤษภาคม2500

69แป๊บเดียวแต่คุณผู้ฟังครับพอจะกึ่งปี2569ละเหมือนสวัสดีปีใหม่ปี69ไปบ่มะบ่เหมือนนี่เนาะกําเดียวนะครับป้ากันกึ่งปีแล้วพอจะกึ่งปีแล้วเนาะคุณผู้ฟังครับวันเวลาเร็วแต่นะครับปอๆครับข่าวสารเนาะตีแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไปด้วยกิจกรรมไปด้วยเรื่องราวต่างๆนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับรายการของเฮาก็จะมาอู้มาเคยมาคุยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเนาะแล้วก็วันนี้ก็ยังมาชวนคุณผู้ฟังนะครับไปสัมผัสบรรยากาศนะกิจกรรมนะพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมเริ่มต้นกันวันพรุ่งนี้นะวันที่31 พฤษภาคม 2569ที่จังหวัดเชียงใหม่รายละเอียดเป็นจะใดกันพ้องเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการกับแต่ป้ากันในช่วงแรกจะนี่ติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับซึ่งลักษณะอากาศ4 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกต่อเนื่องนอกคุณผู้ฟังประมาณ70%ของพื้นที่ภาคเหนือนะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ในอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32-36องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะอย่างตะเจ้านี่นะครับเจ้าตะเจ้าวันนี้เนาะสักประมาณ4-6 โมงนะโอ้ที่ในฟ้าห้องกันพ้องนะครับบ้านพักดิจิโอมปอสันมดเนี่ยนะครับลุ่มนะครับแล้วก็ฝนตกมาหนักเลยช่วงเจ้าวันนี้นะครับก็นึกว่าจะหวั่นค่ำเห็นแล้วนะครับปรากฏว่านะครับช่วงสายๆช่วงบ่ายนี่ฮ้อนนะครับคุณผู้ฟังอากาศฮ้อนนะครับแต่เมื่อคืนนี่บ่แน่เน้ออากาศฮ้อนเมื่อวันนี่แมลงกับมาเจ้านี่เอาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนกันไว้หน่อยเนาะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นกระเตือนนะครับในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ใช้เล่นนะครับก็มีการเตือนฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคกลางร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกร้อยละ70ของพื้นที่นะครับภาคใต้นี่70ของพื้นที่นะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนครับช่วงหน้าจะชวนไปแอวกิจกรรมในเรื่องของพลังคนดนตรีคนล้านนาสู่สากลล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะป้ากันวันเสาร์วันนี้นะครับก็ฟังเพลงกันเยอะๆเนาะสลับสาระเบาๆคราวๆเบาๆนะครับคือสมก็เป็นวันหยุดนะได้พักผ่อนกันอย่างกับเขากับป่าแมลงนี่นะครับก็ฟังเพลงสลับคราวเบาๆนะกันได้ครับรถครับดาก็ฟังเพลงเบาๆนะอ่ะไปกันตีกิจกรรมนี่ครับนะทั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์ตี3กรมประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญทุกท่านนะร่วมกิจกรรมล้านนาซอบพาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เงินศิลปินท้องถิ่นศิลปินรุ่นใหม่และก็เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงศักยภาพทางดนตรีนะโดยเฉพาะอัตลักษณ์ดนตรีล้านนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับภายในงานนะครับก็มีการแสดงจากวง SL Music นะเป็นศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยนะครับเป็นแชมป์สุดยอดนักเอนเตอร์เทนนะครับไทยแลนด์แบนด์วอลนะซึกสังเวียนรถแห่ปีล่าสุดเลยแถมท่านหนึ่งนะครับก็จะมาสร้างสีสันภายในงานก็ได้แก่คุณอ้อมรัตนังศิลปินพื้นเมืองล้านนานะครับก็มีตำแหน่งทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่ก็มาร่วมแสดงมาร่วมสร้างสีสันภายในงานนะครับยังมีวงลูกทุ่งร่มแดงนะครับน้องๆโรงเรียนสันกำแพงนะตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่นะสร้างชื่อเสียงระดับประเทศมาแล้วหลายเวทีนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินนักร้องสัญชาติเจียงใหม่นะครับไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะครับก็จะมาแสดงนะครับมาร้องเพลงนะครับคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงของผลงานของน้องไต้ฝุ่นแล้วก็ละครเวทีสร้างชื่อนะครับคุณฟังโอ้มันอากาศมันเย็นโอ้บอกให้ชัดนะขออภัยคุณผู้ฟังครับห้องมันเย็นนะละครเวทีสร้างชื่อนะครับมาร่วมสัมผัสแล้วก็สร้างประสบการณ์ความบันเทิงนะด้านดนตรีและวัฒนธรรมนะในงานพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลนะล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569เวลา4โมงแรงถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์อาจารย์4เส้นทางเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะก็เป็นกิจกรรมดีๆอยู่บ่ไกลละปูนเฮาเนาะเพื่อหลายท่านยุดยาวจะนี่ก็ไปแอลตังปุ่นนะครับก็จะแนะนำกิจกรรมดังกล่าวฮือไปได้สัมผัสบรรยากาศนะครับพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากล นะครับพักฟังเพลงนายมาป้ากันกับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลำพูนครับ

กลับมาป้ากันครับหลังจากตีฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวตีเกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนกันพ่องนะครับแต่เจ้านี่ดิเจโอมก็ไปพื้นที่เวียงหนองล่องเนาะก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงนะครับมาเป็นของฝากนะพอดีท่านผู้บริหารจะมาเยี่ยมมาเยือนนะสวทลำปูนเนาะก็ได้ไปซื้อผลิตภัณฑ์มะม่วงที่เวียงหนองล่องนะครับแล้วก็เจอข่าวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพอดีนะครับที่เปิดไปเปิดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงนะก็เลยจะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้ดีกว่าเนาะตะวานี่นะครับเวลา10:30 น.ที่ห้องประชุมโรงแรมกสันพาโนรามากรอบขับตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อยกระดับและก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรรองรับตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพนะครับเพิ่มผลิตภาพนะครับและก็คุณภาพสินค้าเกษตรนะเพิ่มคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมประจำปี2569ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะครับซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นะก็มีวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ให้ความสนใจเนี่ยเข้าร่วมจำนวน8แห่งรวม80รายก็มีการมุ่งเน้นนะจะมุ่งเน้นกันในเรื่องของการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทั้งการเกษตรการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมะม่วงเนาะซึ่งก็เป็นเศรษฐพืชเศรษฐกิจนะสำคัญของพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งการตลาดและก็การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชนนะครับทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมก็ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัตินะบอกว่าจะเป็นการทำคุกกี้มะม่วงนะครับมะม่วงหนึบไอศกรีมมะม่วงนะครับมะม่วงอบแห้งธรรมชาติรสบวยอันนี้ล้ำเนี่ยดีถูกใจดีเจโอมขนาดนักนะแล้วก็มีซอสมะม่วงนี่ยังมาได้จิ้มเตื่อนะครับรวมถึงเทคนิคการแข่งอาการแจกแข่งมะม่วงที่โค้งสีสันสวยงามเนาะด้วยหลักวิทยาศาสตร์อาหารซึ่งก็สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตเนี่ยคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของผลผลิตมะม่วงบ้านเฮาเนาะโดยก็มีการเปิดอบรมในเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงคือหลากหลายนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวดีๆวันนี้เนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้นะครับหลังจากติฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสำหรับข่าวสารเบาๆที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันหยุดวันเสาร์จะนี่เนาะกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายนี่ครับก็มีข่าวคราวนะครับแต่เจ้านี่ติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะจังหวัดลำปางนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเขารับพานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์นะครับสำหรับเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาและก็ความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมาราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี69ในส่วนของจังหวัดลำปูนครับก็กำหนดจัดพิธีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569วันพรุ่งนี้เวลา 20:39 ณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงและวัดเกาะกลางอำเภอป่าสานจังหวัดละปูนครับในส่วนของกิจกรรมวันวิสาขบูชานะครับที่วัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนก็มีกิจกรรมกันนะตั้งแต่7 โมงเจ้านี่เพิ่นก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนี่ก็จะมีการขบวนแห่นะขบวนแห่โคมวิสาขบูชานะโดยเทศบาลเมืองละปูนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มขบวนตั้งแต่เวลา 18:30 หลังจากนั้นครับพอขบวนแห่ถึงวัดเนาะ 19:30 ก็จะมีการมีกิจกรรมวิสาขบูชารำลึกนะเวียนเทียนในเวลา 19:30 หลังจากนั้น 20:00 ครับก็จะมีการฟังธรรมฟังพระธรรมเทศนา1กันนะคุณผู้ฟังครับกับกิจกรรมดีๆจะนี่เนาะก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ตวยเนอเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมนะโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลย 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับสาระต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนในช่วงกลางวันที่ผ่านมามีเรื่องราวเกี่ยวกับอัญญังร้องผู้ว่าลงพื้นที่อัญญังบ้านเฮามีข่าวสำคัญอะไรเนาะรวมถึงเพลงเพราะๆที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงเต็มกับบอดี้ลืมนะครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าสหรัฐพร้อมกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อที่บูธของผู้ประกอบการภายในงาน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักจากนั้นนายกรัฐมนตรียังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกล่าวว่าไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ในปีนี้ตลอดการจัดงาน5วันตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่บรรยากาศวันสุดท้ายไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เป็นไปอย่างคึกคักผู้ประกอบการชี้เป็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจด้านผู้บริโภคประทับใจคุณภาพสินค้าที่หลากหลายและคุ้มค่า
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้อสินค้าชมนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไทเฟกอนุกาเอเชียเป็นเวทีสำคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์การขยายโอกาสทางการตลาดและพบปะผู้ค้ารายใหม่จากทั่วโลกซึ่งช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและการส่งออกสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลายบริษัทยังมองว่างานดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอสินค้าใหม่นวัตกรรมอาหารและบริการด้านการผลิตให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงจึงมีแผนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป
4: ข้อดีนะคะคือทำให้ผู้ประกอบการต่างประเทศหรือว่าลูกค้าที่เขากำลังมองหาสินค้าอาจจะไปวางในสโตร์ของเขาหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาในส่วนของวัตถุดิบเขามีโอกาสได้มาดูว่าโปรดักต์ตัวไหนที่เขาสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปวางขายจัดจำหน่ายในประเทศของเขาได้
3: ขณะที่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานต่างสะท้อนความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่างานไทเฟกยังคงเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นโอกาสให้ได้ทดลองชิมอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆรวมถึงสัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารที่ไม่พบเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดสินค้าหลายรายการมีคุณภาพดีและจำหน่ายในราคาพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมเพียง1วันยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้เกิดความแออัดและอยากให้ผู้จัดงานพิจารณาเพิ่มวันสำหรับประชาชนทั่วไปในอนาคต
5: เคยมาหลายปีแล้วค่ะรู้ว่าเป็นงานอาหารก็อยากมาดูความแตกต่างของแต่ละปีได้เจออาหารหลากหลายที่บางอย่างเราก็ยังไม่เคยเห็นคุณภาพอาหารแล้วก็รวมทั้งราคาบางอย่างก็ดีนวัตกรรมอาหารบางอย่างเราไม่ค่อยได้เห็นโดยเฉพาะอาหารบางอย่างที่ส่งนอก
3: การจัดงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ปีนี้ยังคงสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคทั้งยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดสากลอย่างต่อเนื่องชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเร่งแก้กฎหมายทับซ้อนผลักดันระยองเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำที่ได้รับผลกระทบทางด้านห่วงโซ่อุปทานจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและปัญหาความซับซ้อนของกฎหมายซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำแนวทางการกิโยตินกฎหมายมาปรับใช้เพื่อแก้ไขให้เกิดความคล่องตัวโดยเฉพาะการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการออกซูเปอร์ไลเซนส์เพื่อให้กระบวนการอนุมัติมีความรวดเร็วมากขึ้นพร้อมผลักดันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและโครงการท่าเรือมาบตาพุธเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีใหม่เช่นการใช้พลังงานทางเลือกแอมโมเนียหรือโซล่าฟาร์มจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลรวมถึงการผลักดันให้ผู้ประกอบการทุกระดับดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการ ESG อย่างเข้มข้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีตลาดโลก
7: ที่มาบตาพุธแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็น LNG เข้ามาที่นี่หมดจากนี้ไปเราจะเริ่มเห็นออปชันแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเช่นการใช้แอมโมเนียเข้ามาการใช้ alternative energy เข้ามาการเรียกร้องให้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราจะมีโซล่าฟาร์มไหมเราจะสามารถหาแหล่งพลังงานสะอาดได้ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นความท้าทายของการนิคมแล้วก็เป็นของภาคเอกชนด้วยเพราะว่าบางเทคโนโลยีในวันนี้ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนินโญว่าทางการนิคมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งในพื้นที่มีระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดที่นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดผลกระทบได้ส่วนหนึ่งพร้อมกันนี้ได้เสนอแนะให้มีการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำหรือทำแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: สหภาพยุโรปมอบใบประกาศขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดยุโรปทั้ง27ประเทศ
8: นายวิโรจน์จงกลวานิชสุขรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมการยุโรปได้จัดพิธีมอบใบประกาศรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในสหภาพยุโรปให้แก่มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีของไทยภายหลังจากสหภาพยุโรปได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่

0: ค่าเพิ่มในตลาดโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในตลาดยุโรปที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพแหล่งกำเนิดและมาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปในการผลักดันสินค้า CI ไทยสู่การยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26พฤศจิกายน2561โดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาณจังหวัดอุตรดิตถ์ภาพรวมมีประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์8อำเภอได้รับสมุดประจำตัวคทช.กว่า 1,800 รายทั้งนี้กระทรวงทรัพย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญดังกล่าวตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินให้กับประชาชนภายใต้มาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินของกระทรวงในการเร่งรัดดำเนินการอนุมัติสิทธิ์และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมโดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนรอคอยอย่างไร้จุดหมายเพราะการรับรองสิทธิ์คทช.เป็นการทำให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะพัฒนาผืนดินเพื่อส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นโมเดลความสำเร็จที่น่าชื่นชมที่รัฐบาลแก้ปัญหาที่ทำกินให้ประชาชนผ่านนโยบายเชิงรุกโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนเพื่อทำลายข้อจำกัดทางกฎหมายปลดล็อกความกังวลใจและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนสามารถทำมาหากินในเขตป่าควบคู่กับการดูแลป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าวาระประชุมแล้วคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้และเชื่อทุกฝ่ายจะรับฟังเสียงประชาชนนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้ได้รับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากหลายพรรคการเมืองและได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมเรียบร้อยแล้วโดยภายหลังการหารือร่วมกับวิป3ฝ่ายคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมแสดงความหวังว่าคณะกรรมการจะสามารถหารือและพิจารณารายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้าเนื่องจากสังคมและประชาชนต่างเฝ้าติดตามว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่ซึ่งหากการพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
3: ผมได้รับร่างรัฐธรรมนูญหลายพรรคแล้วนะครับที่รับมาก็บรรจุทั้งหมดตามที่วิป3ฝ่ายคุยกันก็น่าจะเป็นวันที่7ที่8กรกฎาคมวาระรับประกัน7 8 2วันเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสำคัญปกติก็จะใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเนี่ยกรรมาธิการก็ควรที่จะปรึกษาหารือกันโดยไม่ล่าช้าน
1: ายโสพลกล่าวเพิ่มเติมว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและสังคมไทยได้ก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องสีทางการเมืองมาแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นสีหรือสัญลักษณ์ทางการเมืองไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกันหากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญรัฐบาลยืนยันไม่มีผู้ป่วยโรคอีโบลาเดินทางเข้าไทยขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมขณะนี้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพบว่าข่าวปลอมที่มีการส่งต่อมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องไวรัสอีโบลาเข้าไทยแล้วซึ่งรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ข้อเท็จจริงคือเป็นเคสที่เข้ามาตามปกติโดย

0: วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคเป็นหญิงชาวดีอาร์คองโกพอเดินทางมาถึงกรมควบคุมโรคได้นำไปกักตัวที่สถาบันบำราศนราดูรตามมาตรฐานการควบคุมโรคจากการซักประวัติพบว่าไม่มีประวัติสัมผัสโรคและได้มีการจองตั๋วกลับประเทศต้นทางแล้วขอประชาชนอย่าสับสนวิตกกังวลกับข่าวปลอมขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากการเฝ้าระวังผู้เดินทางที่เข้ามาในประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน53รายไม่พบผู้ป่วยที่ต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานราชการในสังกัดงดป้ายงดตกแต่งสถานที่ต้อนรับยืนยันแนวทางลงพื้นที่ตรวจราชการอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดเกษตรกรให้มากที่สุด
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ถึงประเด็นการจัดเตรียมการต้อนรับข้าราชการฝ่ายการเมืองในการลงพื้นที่หลังมีเสียงสะท้อนและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของข้าราชการประจำโดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการนั้นว่าโดยส่วนตัวในการตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขอให้ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆเพราะจุดประสงค์หลักในการลงพื้นที่คือต้องการพบปะเกษตรกรอย่างใกล้ชิดและขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายที่สุดและในส่วนที่ภาคส่วนราชการใดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของการตรวจราชการไม่จำเป็นต้องติดตามคณะในทุกจุดลงพื้นที่เพื่อให้เกิดความกระชับในการลงพื้นที่พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างใกล้ชิดจากเกษตรกรให้มากที่สุดเท่านั้น
2: ตรวจราชการในจังหวัดต่อไปขออนุญาตไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ใดๆดิฉันอยากจะมาพบกับทางกลุ่มสหกรณ์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วก็อยากให้มันเรียบง่ายที่สุดนะคะในส่วนของกรมใดที่ในจุดนี้ไม่ได้มีข้อเกี่ยวข้องนะคะท่านสามารถไปรอที่จุดต่อไปได้เลยไม่ต้องตามกันมาเยอะมากก็ได้ค่ะดิฉันเกรงใจทุกกรมจริงๆ
1: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการลงพื้นที่ของข้าราชการฝ่ายการเมืองในวันหยุดราชการซึ่งมีการมองว่ากระทบต่อวันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายประจำที่มีบางส่วนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวแต่ต้องมาต้อนรับรวมถึงงบประมาณที่ส่วนราชการจะต้องจัดสรรเพื่อรับรองในการลงพื้นที่แต่ละครั้งชวนันท์มาลีรายงาน
0: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีมอบประกาศนียบัตรยกย่องทหารไทยที่ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุบนท้องถนนในเกาหลีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้พันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีหงซอกรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพันเอกศรีสวัสดิ์พร้อมนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียและเวียดนามได้โผเพรถบรรทุกพ่วงพลิกคว่ำกลางถนนระหว่างเดินทางกลับจากการสัมมนาณกรุงโซลจึงเข้าช่วยเหลือผู้ขับขี่อย่างเร่งด่วนโดยทุบกระจกเพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถพร้อมเพิ่มความสะดวกในการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับพลเรือนชาวเกาหลีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงการได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสม 171,731 รายเสียชีวิต16รายในกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำขณะนี้ปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าช่วยลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นและได้ปิดลงทะเบียนแล้วหากพบข้อความที่ให้กดลิงก์ให้เพื่อนๆไลน์ส่วนตัวขอให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพทั้งนี้หากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th โทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกิล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐพร้อมกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐมีศักยภาพและคลังอาวุธเพียงพอสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนายเฮกเซกล่าวเพิ่มเติมว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงที่รับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายในเร็วนี้เกี่ยวกับข้อเสนอขยายเวลาหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลออกไปอีก60วันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งอย่างถาวรนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเตรียมส่งกำลังพลจากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจำนวน4นายไปประจำการที่ศูนย์ภารกิจช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศเยอรมนีเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามจะไม่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนายโคอิซุมิระบุว่าการส่งกำลังพลครั้งนี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นได้ศึกษาบทเรียนจากสงครามในยูเครนรวมถึงรูปแบบการสู้รบสมัยใหม่ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและนาโต้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังประกาศมอบเงินสนับสนุนเกือบ15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสนับสนุนยูเครนของนาโต้เป็นครั้งแรกเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางทหารแต่ทว่าไม่ครอบคลุมการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้ สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
10: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
9: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองนะครับแล้วก็วันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเช่นเดิมนะครับเดชธรชัยโสดาอัครเดชคำพีระและคุณากรสิมพิทักษ์นะครับส่วนช่องส่งนะฮะที่กลุ่มเสียงที่ห้องส่งวันนี้แล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันก็คือคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็วันนี้สัปดาห์แรกที่เราต้องลุ้นกันสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026นะครับ VNL 2026สัปดาห์แรกณเมืองหนานจิงประเทศจีนนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 3-7 มิถุนายน2569นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ15นักวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งจะไปแข่งขันในสนามแรกที่หนานจิงประเทศจีนนะครับก็ปรากฏว่าของเราเนี่ยนอกจากประกาศรายชื่อแล้วก็จะเตรียมเดินทางนะวันพรุ่งนี้นะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับแล้วก็กัปตันทีมนะครับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดนะครับรายชื่อนักกีฬาของเราทั้งหมดนะครับที่ประกาศรายชื่อมา15คนนะครับเฟสเตอร์ได้มีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะครับมีนุกนิกณัฐนิชาใจแสนนะครับตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับมีแป้นเปียนุชแป้นน้อยนะครับมีเอ่ยกัญญรัตน์คำวงบอลเร็วนะครับมีแนนทัดดาวนึกแจ้งไก่บิมลรัตน์ธนพันธ์โบกัญญรัตน์ขุนเมืองทิพย์แก้วกัลยากมุนทลานะครับบีหลังครับมีบีมพิมพิชยาโกกรำแล้วก็ออมทรัพย์ครับปภัชยาพลธรรมนะครับส่วนหัวเสานะครับมีหยกนันพัฒน์มูลจะคำออมสินสาสิภาพรจันทวิสูตรเพียวอัชรพรคงยศเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศและดรีมกันชิมาเอกปัชชานะครับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก็จะออกเดินทางนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับไปประเทศจีนนะครับตามเวลาก็ประมาณสัก15:40 นะครับก็ถึงจีนก็ประมาณ21:00 นะครับโปรแกรมการแข่งขันซึ่งเราต้องรอเชียร์นะครับงานนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนะครับเรารอเชียร์3มิถุนายนเจอกับเซอร์เบีย14:00 นะครับ4มิถุนายนไทยเจอกับจีนนะครับ18:30 6มิถุนายนไทยเจอเบลเยียม14:00และ7มิถุนายนไทยเจอกับเช็ก10:30เป็นช่วงเวลาที่เราดูได้เชียร์ได้นะครับไม่ดึกเหมือนฟุตบอลโลกซึ่งไม่รู้นะว่าจะได้ถ่ายทอดได้ชมกันทั้งทางไหนนะจะได้ถ่ายทอดได้ชมกันหรือเปล่านะแต่ว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกได้ชมกันแน่นอนนะทางโมโนแม็กโมโนสปอร์ตนะครับช่อง29นะติดตามนะครับเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง3มิถุนายนนะครับไทยเจอเซอร์เบีย4มิถุนายนไทยเจอกับจีนนะครับแล้วก็6มิถุนายนไทยเจอเบลเยียม7มิถุนายนไทยเจอกับเช็กนะครับทั้ง4นัดของเรารอรุ้นรอเชียร์ส่วนเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวใกล้ๆนะฮะจะแจ้งให้ทราบนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคู่ของไทยเซอร์เบียเนี่ย14:00 ก่อนเลยนะได้ชมได้เชียร์กันนะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทพเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ25พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรอเชียร์นะฮะกองทัพบกซึ่งมีวันชัยทัพวิเศษนะคุมทีมนะครับเป็นฝ่ายชนะราชราวีไป3-1เซตนะครับ25-22 25-14 22-25และแมตช์ปิดแมตช์ด้วยชัยชนะ3-1ด้วยสกอร์25-21นะเข้ารอบ4ทีมตามเป้านะครับและทีมที่จะเข้ารอบตามด้วย3ทีมรอลุ้นรอติดตามกันนะครับนะกองทัพบกเข้ารอบไปแล้วนะครับอีก3ทีมใครจะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลรายการนี้รอลุ้นและรอติดตามกันนะครับและอีกทีมนึงที่ตามไปด้วยแน่ล่าสุดนี้จะเป็นกองทัพอากาศนะครับที่มีภูสิทธิ์ ทนรินทร์นะฮะคุมทีมนะครับกองทัพอากาศชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3ต่อ0เซตเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็เข้าสู่รอบ4ทีมไปแล้วด้วยนะฮะก็จะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับจะได้ไปป้องกันแชมป์นะครับนะฮะก็รอลุ้นกันอีกทีมนึงเนี่ยเป็นประเสริฐนิกรกุลนะฮะที่เข้ารอบไปนะครับนะนะฮะก็ยังไม่ครบแต่ว่าผลการแข่งขันพรุ่งนี้เนี่ยรอบรองรอบชิงเนี่ยวันที่1นะนะครับรอลุ้นแล้วรอติดตามกันวันที่1เนี่ยใครได้แชมป์ติดตามได้ในแวดวงกีฬานะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนเศรษฐกิจประจำปี2569สนามที่3นะครับซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะซึ่งแข่งขันกันที่เวโรโดมนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเวโรโดมการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากนะครับซึ่งการแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนักกีฬาของเราในประเภทลู่นะโอ้แข่งกันเยอะมากนะให้ความสนใจโดยเฉพาะเราจับตามองไปที่อภิสราศรีมงคลเนี่ยนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะคว้าแชมป์ไปหลายรายการนะวันนี้อภิสราก็น่าจะคว้าแชมป์อีกนะถ้าผมดูวันนี้เนี่ย4รายการเธอน่าจะคว้าทองไปถึง4รายการนะครับในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยในวันนี้นะครับซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมพิธีนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้ก็ถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของไทยไซคลิ่งแอสโซเซชันและก็ TCA Channel นะครับรวมถึงทาง YouTube TCA Channel นะครับก็คนที่ติดตามมีผมในนั้นด้วยนะกว่า 8,500 คนนะครับซึ่งการแข่งขันสนามที่3นะจาก5สนามนะนักกีฬาที่ได้แชมป์นะก็จะได้ที่ได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดนะก็จะได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็เป้าหมายของแชมป์นะครับก็คือสมาคมก็จะคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026นะครับซึ่งจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่เวโรโดมหัวหมากแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งระดับเอเชียคลาส1นะฮะก็จะมีนักกีฬาส่งนักกีฬามาแข่งขันหลายชาตินะครับเพราะว่ามีการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกในระดับโอลิมปิกนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีการเตรียมพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยนะซึ่งที่แข่งขันนะก็จะเตรียมในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งสมาคมก็มีวางแผนกันนะว่าจะส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จีนนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือ15มิถุนายนถึง20สิงหาคมแล้วก็นักกีฬาก็จะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับ Track Asia Cup นะครับในระหว่างวันที่1ถึง24กันยายนจบจาก Track Asia Cup ปั๊บนักกีฬาก็จะเดินทางไปจีนนะเดินทางจากจีนไปยังญี่ปุ่นทันทีนะเพื่อไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็เราก็คาดหวังว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทีมสปรินต์หรือว่าสปรินต์บุคคลแล้วก็คิรินนะซึ่งมีตัวหลักของเราอย่างจายอังสุธาสาวิทนะแล้วก็มีออมเนียมที่มีทางด้านของจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับส่วนในประเภทถนนทีมชายเนี่ยมีโปรแกรมจักรยานทัวร์เดอะเกียงนำนะที่เกาหลีใต้9ถึง13มิถุนายนนะครับแต่ก็ที่ ขอไปนะครับทีมหญิงนะครับประเภทถนนก็จะไปแข่งขันรายการกลางปีจิซักนะครับ18ถึง19มิถุนายนที่อุซเบกิสถานนะครับแล้วก็ส่วน BMX Racing นะชุดเอเชียนเกมโกเมสสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นแล้วก็ทางด้านของชุติการกิจวานิสเถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับทั้งหญิงทั้งชายเลยก็มีคิวไปแข่งขัน BMXบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียนะครับ27ถึง23มิถุนายนนี่คื เรื่องของอนาวางแผนนะฮะสำหรับการแข่งขันของทีมจักรยานของเรานะครับเพื่อสะสมคะแนนโอลิมปิกเพื่อเอเชียนเกมนะครับส่งแข่งขันหลายรายการนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้นะครับก็ชิงชัยกันถึง15เหรียญทองนะครับรุ่นที่น่าสนใจก็คิรินนะประชาชนชายก็จ่ายอังสุธาสาวิทนะฮะชุดเอเชียนเกมก็โอ้โหนอนมาเลยนะฮะคว้าไม่ใช่นอนมาสิเรียกปั่นเข้าเส้นชัยแบบไม่มีคู่แข่งที่สูสีนะก็ชนะไปอย่างสบายๆเลยนะครับที่2เป็นนรเศรษฐาดาบุญมาก็ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับจ่ายอังสุธาสาวิทนะปั่นให้กับทีมเฟชเชอร์แมนเฟรนพระราม3นะครับคว้าแชมป์ไปส่วนนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ปั่นให้กับทีมจักรยานกองทัพอากาศคอมคอมนะครับที่3ยืนยงเพชรรัตน์นะครับก็ชุดเอเชียนเกมนะครับ1 2 3เอเชียนเกมนะครับ ขณะเดียวกันนะครับ Elimination รุ่นประชาชนหญิงครับที่1ครับอภิสราศรีมงคลนี่นะครับร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับในประเภทลูกเมื่อวานก็คว้าเหรียญที่1มาแล้ววันนี้ก็ได้อีกนะครับอภิสราได้จากการแข่งขันElimination นะครับประชาชนหญิงนะที่1นะครับนะก็คว้าแชมป์ไปนะครับส่วนสแครชประชาชนหญิงครับอภิสราศรีมงคลครับจากพราหมณ์19ก็ได้แชมป์อีกนะครับนะฮะแล้วก็ในการแข่งขันรุ่นต่อไปนะครับก็ติดตามได้นะในการแข่งขันนะครับในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สำหรับผลเพิ่มเติมนะครับนะในการขันวันนี้ที่บอกว่าอภิสราศรีมงคลที่ได้คว้ารางวัลเพิ่มเติมนะคือคว้ามาสุดยอดก็คือในประเภททำเทรลเอ้า1กิโลนะครับประชาชนหญิงที่1นะอภิสราศรีมงคลชุดเอเชียนเกมนะครับคว้าในประเภททำเทรลเอ้า1กิโลหญิงนะครับก็ชนะไปนะฮะแล้วก็ในประเภทต่อมาก็คือในการแข่งขันทำเทรลเอ้า1กิโลเมตรประชาชนชายนะครับนรเศรษฐดาบุญมานะครับคว้าเหรียญทองนะครับจากจักรยานกองทัพอากาศคอมๆนะครับทำไทเอานะครับรุ่นไม่เกิน23ปีนะครับนรเศรษฐดาบุญมาก็ได้อีก1รางวัลนะครับได้เบิ้ลเลยนะครับในประเภททำไทเอาทั้งอายุไม่เกิน23ปีและประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ทางด้านของในส่วนของการแข่งขันออมเนียมประชาชนชายนะครับบรุษแปลกระโทกนะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ชนะไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะก็มีการแข่งขันชิงกัน25เหรียญทองนะครับเริ่มตั้งแต่ 7:30 นาทีกับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นะครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสนามที่3นะครับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Thailand Cycling Association นะครับ TCA Channel หรือว่า YouTube TCA Channel ตั้งแต่ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับจากความเร็วนะของมอเตอร์ไซค์นะก็ขออภัยนะจากความเร็วของจักรยานนะครับมาติดตามเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับนักกีฬาของไทยกับการแข่งขัน World Superbike Championship สนามที่6นะครับซึ่งมีการแข่งขันกันในช่วงของวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะศุกร์เมื่อวานนี้นะวันเสาร์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนะครับก็อยู่ในช่วงของความร้อนแรงของการแข่งขันนะครับสนามเพิ่มมากขึ้นความได้เห็นความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องของคะแนนต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของความคุ้นเคยรถคุ้นเคยสนามนะของเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR 1000RRR จากทีมโรงงาน Honda HRC นะครับก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ในการทดสอบที่มิซาโน่นะฮะทำความเร็วอยู่ในท็อป14นะครับจากการซ้อมทั้ง2ครั้งตามหลังผู้นำเพียงแค่ 1.4 วินาทีนะก็ถือว่าส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณไปยังคู่แข่งขันแล้วครับว่ากล้องมาแล้วนะขยับอยู่ในกลุ่มกลางตารางแล้วนะครับขณะที่ทีมเมทอย่างแจ็คดิกสันนะครับนะหมายเลข96ก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บนะครับก็ปรับความเร็วได้ขยับอันดับเวลาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่17นะครับตามหลังผู้นำ 1.5 วินะครับก้องสมเกียรติบอกว่าหลังจากการทดสอบที่มิซาโน่เทสนะครับเราได้เทสนะที่มิซาโน่เทสเราได้เดินทางมาที่นี่ด้วยการเซตรถที่ดีนะครับเป็นการปรับปรุงนะในรอบFP1 แล้วก็ FP2 นะครับได้เห็นฟีลลิ่งในการขับนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของแทร็กเรื่องของยางนะก็ทำให้เราได้พบสิ่งที่ส่งผลในการซ้อมที่ทำให้เราได้ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบต่อไป PF3 นะรอบซุปเปอร์โพลและในการขันเมนเรสนะจะทำให้ผลงานจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะจะทำผลงานได้อย่างให้ดีที่สุดนะครับเราจะเชียร์ก้องสมเกียรติไปด้วยกันนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันรอบซุปเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ทนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับตามเวลาบ้านเราก็ประมาณ19:00 ถึง 20:00 นนะฮะวันนี้30พฤษภาคมนะครับตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็จะมีการแข่งขันในรอบซุปเปอร์โพลเรสนะครับเวลา 16:00 นพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรสที่2ในเวลา 20:30 World Superbike เนี่ยแข่งขันกันในวันที่วันสุดท้ายคือวันอาทิตย์เนี่ยนะเขาจะมีวันซุปเปอร์โพลเรสนะครับแข่งแล้วก็มีแข่งกันเรสที่2นะต่อกัน2เรสนะครับในวันเดียวกันนะครับก็ ใครได้ขึ้นท็อป1ท็อป2ท็อป3เนี่ยนะตลอดทั้ง2เรนเนี่ยมีผลต่อคะแนนนะครับนะฮะเราก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับซึ่งก็รอคอยคะแนนเป็นกอบเป็นกำอยู่นะฮะตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของโซนท้ายๆอยู่นะครับแฟนชาวไทยก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับก้องสมเกียรติจันทราได้นะครับทางเส้นทางของ Facebook Honda Racing Thailand นะครับพูดถึงก้องแล้วนะก้องก็จะได้เข้าแข่งขันอีกรายการหนึ่งนะครับซึ่ง Honda HRC ประกาศว่าก้องสมเกียรติจันทราจะลงแข่งขันศึก FIM Endurance World Championship รายการซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับในวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามซูซูกะ International Circuit ประเทศญี่ปุ่นงานนี้นะต้องบอกว่าได้ลุ้นนะครับเรื่องของรถเรื่องของนักทีมนักบิดนะครับแล้วก็ความเรียกว่าทีมเวิร์คของทีมของค่ายรถนะครับซึ่งก้องจะขับร่วมกับทาคุมิทานาฮาชิและจิโรทานเรียนะครับก้องสมเกียรตินั้นได้ลงแข่งขันรายการนี้นะแทนโยฮันซาโก้ที่ได้รับบาดเจ็บนะจากการแข่งขันโมโตจีพีที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็ทำให้ทางด้านของ Hondaนะครับทางด้านของ Honda HRC ให้กล้องไปแข่งๆนะครับรอเชียร์กันนะครับนะกล้องสมเกียรติจันทราคือนักแข่งที่ลงแข่งขัน World Superbike นะครับ2026ให้กับทีมโรงงานและสามารถทำผลงานสะสมให้กับทีมได้นะครับโดยกล้องสมเกียรติจันทรานะฮะก็แข่งขันให้กับทางด้านของ Honda มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากผลงานจากไม่ว่าจะเป็น Moto3 Moto2 MotoGP และ Worldซุปเปอร์ไบค์นะครับแล้วก็ Honda HRC มั่นใจว่าก้องสมเกียรติจันทราจะทำผลงานให้กับทีมคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่5ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์ World Superbike แล้วก็อนาคตก็คือการแข่งขันซูซูกะนะครับ8ชั่วโมงนะรายการต่อไปก็รอเชียร์ก้องส่วนเรื่องของ MotoGP นะครับที่ Autodromo International Delมูกิโลประเทศอิตาลีนะครับ 29-31 พฤษภาคมนะครับก็รายการนี้นะครับได้เชียร์กันอีกแล้วสำหรับ MotoGP นะครับแฟนๆของมาร์คมาร์เกสดูคาติครับหลังจากที่บาดเจ็บกลับมาไวเหลือเกินครับโชว์ฟอร์มในรอบทดสอบนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำการได้ดีนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้จะมีรอบสปินเรสนะครับแล้วก็ทางดูคาติก็ทางด้านของบัญญาย่าเองมาร์คมาร์เกสเองก็ทำการได้ดีนะครับจะได้ลุ้นหรือไม่นะฮะแล้วก็ทางค่ายอื่นๆนะครับก็รอลุ้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการแข่งขันโมโต GP พรุ่งนี้นะวันนี้เนี่ยสปินเรสนะพรุ่งนี้ก็เมนเรสรอเชียร์กันนะครับส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับวันจันทร์จะมารายงานให้ทราบนะครับสำหรับโมโต GP สนามมูเกโลประเทศอิตาลีนะครับมาติดตามเรื่องของว่ายน้ำนะครับศึกว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์ภาคกลาง1นะครับที่สระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมีนักกีฬาเข้าแข่งขันร่วมแข่งขันกันกว่า750คนนะครับซึ่งวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับนายธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะครับภาคกลาง1ประจำปี2569นะครับซึ่งคุณธนาขออภัยนะครับคุณธนวิทย์โถสกุลได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันให้กับทางด้านของประธานกีฬาว่ายน้ำภาคกลาง1นะครับคุณธนกรเนื่องคำมานะครับแล้วก็พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับผู้ฝึกสอนว่ายน้ำภาคกลาง1ที่มีผลงานโดดเด่นประจำปี2568แล้วก็มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในช่วงเช้านะครับเคอร์ติกนะครับคุณธนวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยก็บอกว่าชื่นชมนะในการจัดงานว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีนักกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกว่า7-800 คนนะถือว่าคึกคักนะครับแล้วก็เป็นเวทีที่ให้นักกีฬาเยาวชนได้พิสูจน์ฝีมือและพัฒนาศักยภาพเก็บสถิติเพื่อเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็หลายคนมีแววที่พัฒนาก้าวสู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยภาคกลาง1ในปีนี้นะครับนักกีฬาเข้าแข่งขันกว่า800คนนะฮะมีขึ้น30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและเปิดให้ชมฟรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาอัปเดตการบาดเจ็บของวิวกุลุตวิศิษานะครับจนที่ต้องทำให้ถอนตัวจากการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นในรอบ2ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการบาดเจ็บหลังแล้วก็ถอนตัวจากสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็ต้องกลับมาทำ MRI ที่ไทยนะครับแพทย์แนะนำให้พัก 1-2 สัปดาห์นะครับวิวกรูดบอกว่าอาการดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ก้มไม่เจ็บ วลาบิดจิบเล็กน้อยนะครับนักกายภาพทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณการลำตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้เวลาพักนะครับก็ทำให้การแข่งขันครั้งสนามต่อไปอินโดนีเซียไม่ได้ลงนะครับพัก 1-2 สัปดาห์สนามต่อไปที่วิลกุลุตวิทิสารจะลงแข่งขันก็คือ Japan Open 2026 Super 750นะครับ 14-19 กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์พันนะครับก็นะใครที่รอเชียร์ในการแข่งขันอินโดนีเซียสัปดาห์หน้านะครับอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์พันนะครับก็คงจะได้เห็นวิวไปโชว์ตัวนะครับเพราะว่าไปรายงานตัวที่อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าไปรายงานตัวว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับตามกฎที่สหพันธ์แบดมินตันนะฮะ บังคับให้นักกีฬาแบดมินตันมือท็อปที่ต้องลงแข่งขันรายการซุปเปอร์750และซุปเปอร์พันนะให้ไปรายงานตัวนะครับนะครับนี่นะบิวกลุ่มไม่ได้แข่งขันนะครับหาเจ็บไวๆนะครับแล้วก็กลับมาฟิตไวๆ 1-2 สัปดาห์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งรอเชียร์ที่ Japan Open นะครับแล้วก็ China Open นะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยจะรู้นะครับว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยช้างFA Cup นะครับระหว่างบุรีรัมย์นะกับ PT ประจวบนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาในลีกนะครับ3ครั้งนะทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะ2เสมอ1คราวนี้เจอกันในการแข่งขันช้าง FA Cup รอชมรอเชียร์กันที่สนามธรรมศาสตร์นะครับนะก็รอชมรอเชียร์กันสำหรับฟุตบอลถ้วยนี้ใครจะได้แชมป์นะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ก็มีอีกถ้วยนึงนะที่เป็นถ้วยใบใหญ่ของทางฝั่งยุโรปนะก็คือการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกับทางด้านของอาร์เซนอลปืนใหญ่อาร์เซนอลหรือว่ายอดทีมจากฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะแชมป์เก่านะครับแล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เป็นแชมป์ลีกนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะปารีสแซงต์แชร์แมงนี่แชมป์ลีกเอิงนะครับแชมป์เก่าปืนใหญ่แชมป์พรีเมียร์ลีกนะทีมใดจะได้ชูถ้วยบิ๊กเอียร์หรือว่าถ้วยหูใหญ่นี่นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบชิงค่ำคืนนี้นะ 23:00 นที่สนามพุทกัสอารีนาดูดาเปสฮังการีนะฮะ 23:00 นแฟนฟุตบอลทั้ง2ทีมห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับกับอาร์เซนอลนะฮะเป็นวัดกันนะระหว่างทีมที่แกร่งเกมรุกแล้วว่าแกร่งเกมรับอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับความสดของร่างกายจากการแข่งขันที่ได้พักได้มากกว่านะครับส่วนอาร์เซนอลนะก็ถือว่ามีความลงตัวของทีมเหมือนกันนะครับเคยเข้าชิงฟุตบอลถ้วยนะก่อนหน้านั้นเนี่ยแต่ก็แพ้นะทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงได้มีหลุยส์เอนริเก้นะครับ 4-3-3 นะครับการครองบอลนะการต่อบอลที่เหนียวแล้วก็ความเร็วของกองหน้าโดยเฉพาะทางด้านของคาวิซาคาวารัสเตเลียนะครับเดมเบลเล่เนี่ยนะครับโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นคู่กองหน้าที่โอ้น่ากลัวนะอุสมานเดมเบลเล่แล้วก็ทางด้านของคาวิซาคาวารัสเตเลียนะครับเกมรุกเนี่ยโอ้โหสอดคล้องสอดสายนะฮะความสามารถเฉพาะตัวสูงเนี่ยปั่นป่วนแนวรับได้ตลอดเวลานะครับอุสมานเดมเบลเล่นะฮะแน่นอนแล้วครับแล้วก็ได้พักมากกว่าอาร์เซนอลด้วยนะครับนะฮะความฟิตของร่างกายมีเต็มที่แหละส่วนอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะมิเกลอาร์เตต้านะครับส่วนใหญ่ก็4-2-3-1นะฮะเกมรับที่เหนียวแน่นและโจมตีนะเฉียบขาดนะครับวิลเลียมซาลีบากาเบรียนมังกาเยสนะครับที่เติมได้นะฮะคารอนไรท์นะฮะตัดเกมกลางแล้วก็พาเกมรุกได้ด้วยรวมถึงกองหน้าตัวรุกไม่ว่าจะเป็นบุคาโยซาก้าวิกโตโคเคเรสนะครับตัวจบสกอร์ที่พึงระวังเลยนะถ้าเกิดปารีสช่องโหว่นะอาร์เซนอลเจาะได้นะฮะลูกตั้งเตะอาร์เซนอลก็น่ากลัวเหมือนกันนะค่ำคืนนี้ก็รอลุ้นกันว่าใครจะได้ครองถ้วยคว้าแชมป์ใบนี้นะโอ้โหทั้งเก่งทั้ง2ทีมอ่ะปารีสก็เก่งอาร์เซนอลก็เก่งนะใครจะเป็นเจ้ายุโรปนะปารีสจะได้แชมป์2สมัยหรือไม่หรืออาร์เซนอลจะได้คว้าแชมป์เจ้ายุโรปนะในถ้วยใบใหญ่ในค่ำคืนนี้ก็รอติดตามกันนะครับ2ทีมนี้จะกันเมื่อไหร่ก็น่าสนุกนะฮะปารีสเนี่ยนักเตะที่คาดว่าจะลงอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุสมานเดเมเล่นะคาวิซาคาวารัสเตเลียเนี่ยนักเตะสำคัญส่วนอาร์เซนอลวิกตอร์คาเรสนะครับเลอันโดทอสซามาร์ตินโอดิการ์บูกาโยซาก้านะครับโอ้โหน่าสนใจนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับวันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ว่าวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสายสุนีจะนะนำทีมวิวแชร์ฟันดาบไทยคว้า2เหรียญทองในการแข่งขันเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียด้วยวันที่30พฤษภาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:01 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ส่งพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาต ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานรางวัลที่1 นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2 นาวาตรีหญิงสุธิยาพูนเอียดและรางวัลที่3 นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันนสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรมวรสังฆรามขามวาสีและพระวชิรธรรมวัดณวัดเทพพิรันต์อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระกติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลก

0: ใช้ได้แล้วนั้นไปอย่างประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะเยราเจกะเยราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพนเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไปจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยะโสธรประกอบพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เพื่อนำไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569
1: ที่อาคารบรรณราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประกาศสิทธิ์อนุภาพแสนยากรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้จังหวัดศรีสะเกษได้อัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปประดิษฐานณพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษเพื่อประกอบพิธีถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรในวันที่31พฤษภาคม2569เวลา 19:00 นทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาวีระชัยศรีกาสวทศรีสะเกษรายงาน
0: กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียและเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสารพิธีกวนข้าวมทุปายาตพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2,569 ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนเข้าชมกิจกรรมได้จนถึงวันที่1มิถุนายนนี้ขณะที่วัดนิคมสามัคคีชัยจังหวัดลพบุรีพระภาวนาวชิรญาณที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายเวียรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในประเพณีกวนมทุปายาตถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่70 โดยใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่9ใบกวนข้าวมัทุปายาสบนเตาฟืนโดยนำน้ำกะทิถั่วงานมน้ำตาลน้ำผึ้งเนยข้าวตอกข้าวเม่าธัญพืชต่างๆ

0: รวมถึงผลไม้ต่างๆเช่นเงาะขนุนกล้วยและทุเรียนมากวนรวมกันให้แห้งเพื่อถวายแด่พระสงฆ์และแจกจ่ายให้แก่ผู้มาทำบุญที่วัดในวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยสืบไปสำหรับข้าวมัทุปายาสในพุทธประวัติเป็นอาหารที่นางสุชาดาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6พุทธศาสนิกชนจึงถือว่าอาหารมงคลชั้นเลิศการร่วมกันกวนข้าวทิพย์จึงเป็นทั้งการทำบุญใหญ่และแสดงออกถึงความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
1: ที่บริเวณสะพานคอยร้อยปีตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569พร้อมกล่าวถวายพระราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนชาวนราธิวาสร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน1ล้านตัวจำนวน2ชนิดได้แก่พันธุ์กุ้งแชบวยและปูม้าโดยในพิธีนายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบกล่าวรายงานมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายชาคริสสุรณัฐกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงกุลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกิจกรรมภาคเช้าจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลที่บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือทวิภาคีในหลากหลายประเด็นกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคหลังเมียนมาเผชิญการโดดเดี่ยวทางการทูตภายหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอินเดียอาจใช้โอกาสนี้เพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในเมียนมารวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายการเข้าถึงแร่หายากในเมียนมาซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดของอินเดียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่เตรียมเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าซึ่งระบุว่าสหภาพยุโรปจะออกมาตรการลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและผู้ผลิตชิปจากจีนพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภายในยุโรปมากขึ้นโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้านนายแอนดรูว์พาสเดอร์ผู้แทนสหรัฐประจำสหภาพยุโรปเตือนว่าสหภาพยุโรปไม่ควรใช้มาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้าพร้อมระบุว่าการกีดกันบริษัทต่างชาติไม่ได้ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลของสหภาพยุโรปต่อการพึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์จากสหรัฐซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดในยุโรปราวร้อยละ70สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันที่เพิ่งเดินทางกลับประเทศพลิกคว่ำบนทางหลวงสายหลักที่เชื่อมกรุงคาบูลในจังหวัดลักมานทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด18รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถบรรทุกคันดังกล่าวจนพุ่งออกนอกเส้นทางและพลิกคว่ำเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากการขับรถโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งนี้อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในอัฟกานิสถานเนื่องจากปัญหาการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนดสภาพถนนที่ทรุดโทรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการจราจรที่ยังไม่เพียงพอต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแบรเดนตัน2026ที่เมืองแบรเดนตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มร้อนแรงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองขณะที่ประเภทดาบเอเป้ชายคลาส B ชิติพัฒน์เจริญตาทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จขณะที่วิสิตกิ่งมะนาวจบที่เหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบไทยยังมีคิวลงแข่งขันประเภททีมมิกซ์3อีเวนต์เพื่อลุ้นสร้างผลงานต่อเนื่องในเวทีระดับโลกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนหรือAPSF เตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2026ในวันที่6มิถุนายนนี้ณเมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสหพันธ์คนใหม่วาระปี2026ถึง2030แทนพลตรีโอสถภาวิไลประธาน APSF คนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระสมัยที่2ซึ่งมีแคนดิเดตผู้ชิงตำแหน่ง2คนคือนายมนตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและเซนนี่มาบุญประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียนายไมตรีคงเรืองรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนประเทศไทยลงชิงตำแหน่งประธานสหพันธ์อาเซียนซึ่งที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังประเทศสมาชิกต่างๆทั่ว อาเซียนเพื่อนำเสนอแผนงานนโยบายซึ่งหลายชาติต่างก็รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีทั้งนี้นายไมตรีคงเรืองยอมรับว่าแม้จะแอบกังวลหากต้องบริหารจัดการหลายหน้าที่พร้อมกันทั้งระดับอาเซียนและประเทศไทยแต่หากได้รับความไว้วางใจจากชาติสมาชิกจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุดเพื่อให้ภารกิจทุกด้านเดินหน้าควบคู่กันไปหรือหากไม่ได้รับเลือกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวทีมบริหารกีฬาคนพิการไทยให้เป็นที่รู้จักในชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อสานต่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาร่วมแถลงข่าวประกาศเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570อยุธยาเกมโดยกำหนดชิงชัย11ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อตะกร้อวงเตะโทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะตั้งเป้ามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเข้าร่วมพบปะสังสรรค์เล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการไม่น้อยกว่า 5,000 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2570ด้านนางดวงเดือนสดแสงจันทร์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงานในทุกด้านอาทิสนามแข่งขันที่พักไม่น้อยกว่า 4,000 ห้องร้านอาหารจำนวนมากระบบขนส่งมวลชนตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันรวมถึงสถานที่พิธีเปิดปิดการแข่งขันซึ่งจะใช้สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสามารถรองรับคนได้ไม่น้อยกว่า6,000 คนโดยคาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้อีกด้วยแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะอาทิธีรศิลป์แดงดาสารัตน์อยู่เย็นสุภนันท์บุรีรัตน์และอดิศรพรหมรักเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในเดือนมิถุนายนนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ตั้งมาตรฐานไว้สูงเพราะคาดหวังกับคุณภาพนักเตะชุดนี้พร้อมกับการเพิ่มเวลาฝึกซ้อมของทีมเพื่อสร้างฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดและตั้งเป้าจะเก็บแต้มจากเกมแรกในบ้านที่พบกับคูเวตให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในเดือนมิถุนายนไทยจะพบกับคูเวตวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนจะไปดวลแข่งกับจีนในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตผานิชคาดนาครายงาน
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขัตตวิโร
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
11: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: อันเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำวรรณกรรมที่เป็นการอิงพงศาวดารจีนชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยหนักไปทางด้านวรรณคดีเลยล่ะนะครับแต่ว่าสาระที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องนี้นั้นทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตรกรรมงานสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในศาสนสถานของจีนหลายต่อหลายสิ่งด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็นำเสนอไปค้นเรื่องแล้วดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเล่าต่ออาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของวรรณกรรมเป็นเรื่องย่อยเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของประเพณีหรืออะไรก็ได้ที่อยากจะฟังกันบอกมานะหรือไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเองนั้นมีความรู้แล้วก็อยากจะแบ่งปันเรื่องราวที่ท่านรู้นั้นไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยไม่อย่างนั้นถ้ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้หมดเลยมีอยู่2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือใช้จดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งข้อความถึงกันอีกหนึ่งทางนั้นก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลสำหรับการส่งด้วยจดหมายหรือไปรษณียบัตรนั้นก็ส่งถึงผมโดยตรงเลยจากหน้าซองส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับรหัสไปรษณีย์ก็10600อีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J-Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA-TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์กันต่อเลยก็แล้วกันเพราะว่าวรรณกรรมตรงนี้ค่อนข้างจะยาวนะครับการที่ร่ำไรไปจะทำให้เสียเวลานะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยโทเฮงศูนย์ได้มาถึงค่ายแล้วแล้วก็พอถึงค่ายก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อเอากางเกงใส่เพราะเต็มตัวเองล่อนจ้อนหมดเลยนะครับพอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ่องเนี่ยรักษาตัวกันอย่างสุดความสามารถทีเดียวดังนั้นการที่จะได้ทีทำร้ายนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆติวจิ้วกงก็เลยบอกว่าบูอ๋องกับเกียงจูแยเนี่ยคงไม่ได้โชคดีตลอดหรอกคงจะต้องมีการประมาทสักวันหนึ่งนั่นแหละเอาละนะเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไปหลับไปนอนให้สบายใจนะครับซึ่งโทเฮงสุนก็ลากลับมาที่พักทั้งฝ่ายเกียงจูแยตั้งแต่โทเฮงสุนหนีไปได้ก็ยิ่งวิตกมากมายทีเดียวก็เลยพูดกับเอียวเจี้ยนบอกว่าเชือกวิเศษซึ่งโทเฮงสุนได้มานี้เราเห็นจะเป็นของอาจารย์กีหลิวสุนท่านจงไปสืบเอาความมาให้จงได้พอได้ฟังคำสั่งดังนั้นเอียวเจี้ยนก็คำนับลาออกจากเมืองไซกีไปถึงสะพานศิลาแห่งหนึ่งก็เดินข้ามแล้วก็เรียบเดินมาตามเนินเขาตรงนั้นก็เห็นกุฏิหลังหนึ่งอยู่ใต้ร่มไม้เอียเจนก็เขาหยุดนั่งอยู่ใต้ต้นสนหน้ากุฏิเห็นกุฏินั้นหลังคามุงด้วยแก้วฝาแล้วก็บานประตูทำด้วยแก้วสีต่าง แล้วก็มีอักษรจารึกอยู่4ตัวว่าแฉลวนเตาก๋วยนะซึ่งแฉลวนเตาก๋วยเนี่ยแปลว่าเหมือนวิมานสวรรค์สักครู่หนึ่งก็เห็นประตูนั้นเปิดออกมาคำบรรยายเขาบอกว่าเสียงประตูนั้นน่ะดังเหมือนกับเสียงของห่านร้องแล้วก็เห็นนางชีเดินออกมาแล้วมีนางชีน้อยๆถือธงแล้วก็พัดตามมาอีก4คนเอียวเจี้ยนก็เลยคิดว่านางชีเนี่ยเป็นสตรีเราน่ะเป็นบุรุษซึ่งจะนั่งดูเขาอยู่นั้นหาควรไม่ว่าแล้วเอียวเจี้ยนก็เดินเข้าไปแอบต้นสนซะเพื่อจะให้รับตานางชีเหลือบเห็นก็ถามลูกศิษย์บอกว่าผู้ใดแอบมาอยู่ที่ต้นสนนั่นน่ะนางชีซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งเลยแล้วศิษย์นั้นก็เดินไปดูที่ต้นสนพบเอียวเจี้ยนก็เลยถามบอกว่าท่านจะไปไหนถึงมานั่งแอบอยู่ที่นี่เอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองไซกีเป็นทหารของเคียงจูแยเคียงจูแยนั้นให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาสืบความที่เขาเหียบหลงสัวพอเห็นอาจารย์ท่านออกมาข้าพเจ้าก็เลยเข้าแอบอยู่ซึ่งไม่ได้ออกไปกับอาจารย์ท่านนั้นถือว่าเป็นโทษผิดขออภัยด้วยเถอะนางนั้นก็กลับไปแจ้งความแก่อาจารย์ตามคำที่เอียวเจี้ยนว่าทุกประการนางชีผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ของเจียงจูแยแล้วก็จงไปเอาตัวมาที่นี่เถอะนางศิษย์ก็มาบอกกับเอียวเจี้ยนเอียวเจี้ยนก็เข้าไปคำนับนางชีก็ถามบอกว่าท่านจะไปสืบความอันใดที่เขาเหยียบเหล็งสัวเอียวเจี้ยนก็เล่าความที่เต็งจิวกงกับโทเฮงสุนไปรบที่เมืองไซกีแล้วก็เอาเชือกทิ้งมัดเกียงจูแยไว้นางชีพอได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนนั่นน่ะเป็นศิษย์ของกีลิวสุนท่านไปให้พบอาจารย์เขาเถอะแล้วเมื่อท่านจะกลับไปที่เมืองไซกีนั้นจงบอกเกียงจูแยว่าเราอวยพรไปด้วยเอียวเจิ้งก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรจะบอกให้ข้าพเจ้าแจ้งด้วยเผื่อที่ว่าเกียงจูอยากจะถามจะได้ตอบถูกนางชีก็บอกว่าเราเป็นบุตรของพระอิศวรชื่อว่าหลิงเหงียนกองจูมารดาเรานั้นชื่อว่าเอียตีกิมโป้แต่ก่อนเราได้อยู่เมืองสวรรค์ขณะเมืองเทพดาประชุมกันณที่ผวนพอเราทำผิดบิดาเราก็เลยสาปให้ลงมาอยู่ที่นี่เอียวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้าไปถึงเมืองไซกีแล้วจะแจ้งความแก่เคียงจูแยแล้วเอียวเจียนก็คำนับลานนางหลิงเหงียนกองจูออกมาจากกุฏิเดินเรียบไปตามไหล่เขาพอบังเกิดพายุพัดเรียกว่ามืดมาเหมือนว่าฝนจะตกทีเดียวจากนั้นก็เห็นเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาจากศิลาสูงประมาณสัก18ศอกแล้วก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งผุดขึ้นมาตามสายน้ำสัตว์นั้นปากแดงดังสีโลหิตเขี้ยวโง้งออกจากนอกปากโถมมาหวังที่จะกัดเอียวเจียนเอียวเจี้ยนก็เลยเอาทวนเนี่ยแทงถูกหลายแห่งสัตว์นั้นก็หนีกลับเข้าไปในถ้ำเอียวเจี้ยนก็ตามไปถึงปากถ้ำถ้ำนั้นมันมืดมากเอียวเจี้ยนก็เลยอ่านมนต์ขึ้นจักขู่ทั้งสองข้างก็ลุกเป็นเปลวเพลิงเป็นแสงสว่างไปทั้งถ้ำทีเดียวเอียวเจี้ยนก็เรียกเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้เห็นสัตว์ตัวนั้นเห็นกระเป๋ากับกระบี่วางอยู่เอียวเจี้ยนก็เปิดกระเป๋าออกเห็นเสื้อตัวนึงเอียวเจียนก็เอาเสื้อนั้นใส่แล้วก็หยิบกระบี่ถือเดินกลับออกมาจากถ้ำกิมหมอตองจูเจ้าของเสื้อแอบอยู่ในถ้ำเห็นเขาเขาวิ่งออกมาแล้วก็ร้องบอกว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยมาลักเอาเสื้อกับกระบี่ของเราไปไหนเอียวเจียนก็เลยบอกว่าอ๋อเราในชื่อเอียวเจียนเป็นทหารของเกียงจูแย่เห็นเสื้อกับกระบี่นี้ทิ้งอยู่ในถ้ำเราก็เลยเอามากิมหมอตองจูได้ยินออกชื่อของเกียงจูแย่ก็มีความยินดีวิ่งเข้าไปคุกเข่าคำนับเอียวเจี้ยนแล้วก็บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าคิดอยู่นานแล้วว่าจะไปเป็นทหารของเกียงจูแย่ซึ่งได้มาพบท่านครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญหนักท่านจงเอาข้าพเจ้าเนี่ยไปไว้ใช้สอยเป็นทหารเลวของท่านเถอะเอียวเจี้ยนก็ถามมาว่าอ้าวแล้วท่านชื่ออะไรล่ะกิมหมอตองจูก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่ากิมหมอตองจูเอียวเจี้ยนก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าดังนั้นท่านจงลงไปหาเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีเถอะเราจะรีบไปที่เขาเหยียบเหล็งซัวก่อนกิมหมอเต็งจูก็เลยบอกว่า ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปหาเกียงจูใหญ่แต่ลำพังนั้นเกียงจูใหญ่ไม่รู้จักข้าพเจ้าก็จะมีความสงสัยอิ๋วเจียงก็เลยบอกว่าถ้าเกรงอยู่ดังนั้นก็จงเอาทวนสำหรับมือของเราเนี่ยไปเห็นให้เป็นสำคัญเถอะแล้วอิ๋วเจียงก็ถอดเสื้อกับกระบี่แล้วก็ทวนส่งให้กิมหมอตองจูก็คำนับลาไปครั้นถึงเมืองไซกีก็เข้าไปหาเกียงจูแย่เล่าความซึ่งพบกับอิ๋วเจียนแล้วก็ให้ทวนมาเป็นสำคัญนั้นให้ฟังเกียงจูแย่ได้ฟังความแล้วก็เห็นทวนจำได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นทวนของอิ๋วเจียนจริงๆก็มีความยินดีให้กิมหมอตงจูนั้นอยู่เป็นทหารฝ่ายอิ๋วเจียนครั้นไปถึงเขาเหียบเหลิงซัวก็เข้าไปคำนับกีหลิวซุนกีหลิวซุนก็ถามบอกว่าท่านมาที่นี่ด้วยธุระสิ่งใดล่ะเอียวเจียงก็บอกว่าข้าพเจ้าแจ้งว่าเชือกสำหรับมัดเทพพยาดาของท่านนั้นมีอยู่สองเส้นบัดนี้ยังอยู่หรือว่าให้ผู้ใดไปแล้วล่ะกีรุสุนได้ฟังนั้นก็ถามบอกว่าทำไมท่านจึงรู้ว่าเชือกของเรามีล่ะเอียวเจียงก็บอกว่าถ้าจะว่าข้าพเจ้ารู้ก็ได้จะว่าเห็นก็ได้ถ้าเชือกของท่านยังอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าเห็นสักหน่อยหนึ่งกีหลิวซุนได้ยินเอียวเจียนพูดจาหลักแหลมแบบนั้นก็สงสัยนักก็เลยลุกเข้าไปในห้องค้นหาเชือกค้นไปค้นมาค้นยังไงก็ไม่เจอเลยเอาให้ตกใจนักก็เลยออกมาว่ากับเอียวเจียนบอกว่าโอ้ท่านเชือกนั้นหายไปเสียแล้วซึ่งท่านว่าไว้นั้นอยู่ที่บูไดล่ะเอียวเจียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเห็นอยู่ที่โถเหงศูนย์ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านบัดนี้โถเหงศูนย์นั้นไปอยู่กับเตงจิวกงนายด่านซัมโซกวนยกไปตีเมืองไซกีโถเหงศูนย์นั้นเอาเชือกทิ้งไปมัดทหารเมืองไซกีเอาไว้ได้หลายคนเกียงจูใหญ่ก็เลยให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาฟังดูว่าท่านให้เชือกโถเหงศูนย์ไปหรือยังไงกีรุศูนย์ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจด่าโถเหงศูนย์เป็นข้อหยาบช้ามากๆทีเดียวแล้วก็บอกว่ามันลักเอาของเราไปทำความผิดถ้าว่าอาจารย์ทั้งปวงรู้ไปก็จะติเตียนเราได้จำจะตามไปจับตัวมาทำโทษให้สาหัสแล้วก็ว่ากับเอียวเจียนบอกว่าท่านไปก่อนเถอะเดี๋ยวเราจะตามไปเอียวเจียนก็คำนับลงไปที่เมืองไซกีแล้วก็แช่งความแก่เกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้รู้ก็มีความยินดีทีเดียวทั้งฝ่ายกีลิวสุนครั้นเอียวเจียนไปแล้วก็ออกจากถ้ำรีบมาที่เมืองไซกีเกียงจูแย่รู้ก็มารับพามานั่งในที่อสมควรแล้วก็ว่ากับกีลิวสุนว่าโทเฮงสุนสิทธิ์ของท่านนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักจับทหารข้าพเจ้าไปเป็นหลายคนทีเดียวข้าพเจ้าเกรงใจอยู่จึงให้เอียวเจียนเนี่ยไปคำนับท่านซึ่งท่านอุตส่าห์มาครั้งนี้ขอบใจนักทีเดียวแล้วเมื่อครั้งท่านไปช่วยเหงียนเต๋งตัวหยินทำลายพยุหะสิบประการนั้นข้าพเจ้ายังคิดถึงท่านอยู่ไม่ได้ขาดกีรุสุนก็เลยบอกว่าแต่ข้าพเจ้าตีพยุหะแล้วกลับไปก็ไม่ได้ตรวจตราดูของวิเศษเลยโทเฮงสุนก็เลยลักเอาเชือกมาได้แล้วกีรุสุนก็เลยกระซิบบอกอุบายเกียงจูแย่พอเกียงจูแย่ได้รู้ก็มีความยินดีครั้นเวลาเช้าเกียงจูแย่ใส่เกราะขึ้นขี่สู่ปุดเสียงออกจากเมืองไซกีแต่เพียงผู้เดียวที่ค่ายเต่งจิวกงและก็ทำเป็นชักสู่ปุดเสียงเที่ยวไปดูรอบค่ายทหารซึ่งรักษาค่ายก็ไปบอกเต่งจิวกงบอกว่าเกียงจูแย่มาเที่ยวดูค่ายเต่งจิวกงยังไม่ทันว่าประการใดโทเฮงสุนได้ยินก็ถือกระบองวิ่งออกมาที่ประตูค่ายร้องบอกว่าเกียงจูแย่จะมาหาที่ตายหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็แกว่งกระบองเข้าไปหมายจะตีเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็รำกระบี่เข้ารบกับโทเฮงสุนได้สัก3เพลงเกียงจูแย่ก็ชักสู่ปุดเสียงหนีโทเฮงสุนก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปบนอากาศหวังว่าจะให้มัดเกียงจูแย่เหมือนกับเคยใช้กับคนอื่นขณะเมื่อเกียงจูแย่รบกับโทเฮงสุนนั้นอาจารย์กีรุสุนนั้นเหาะมาแฝงกลีบเมฆคอยดูอยู่พอโทเฮงสุนทิ้งเชือกขึ้นมากีริวสุนก็ฉวยเอาเชือกไว้ได้โทเฮงสุนไม่เห็นเชือกตกลงมามัดเกียงจูแย่ก็กลิ่งใจหยุดยืนอยู่เกียงจูแย่ก็ร้องบอกว่าไอ้เตี้ยเข็ดฝีมือของเราแล้วหรือยังไงเนี่ยโอ้โหม มาเรียกอย่างนี้โทเฮงสุนก็โกรธรำกระบองเข้าไปจะลบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ทำเป็นชักสู่ปุดเสียงล่อจนกระทั่งถึงริมกำแพงกี่ลือสุนเห็นนั้นก็ร้องตะหวาดบอกว่าโทเฮงสุนแกบังอาจจะทำร้ายเกียงจูแย่หรือเสียงคุ้นๆโทเฮงสุนก็เลยแงนหน้าขึ้นไปเห็นอาจารย์ก็ตกใจกลับตัวคิดจะหนีกีริวสุนก็เลยเอาเชือกหนักทิ้งลงไปมัดตัวของโทเฮงสุนแทนแล้วก็ลงมาจากอากาศพาตัวของโทเฮงสุนนั้นเข้าไปที่เมืองไซกีทหารทั้งปวงพอเห็นอาจารย์มัดโทเฮงสุนก็ดีใจเอียวเจ้งก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์อย่าได้ประมาทนะโทเฮงสุนจะดำดินหนีไปกีริวสุนก็บอกว่าเราอยู่นี่แล้วท่านอย่าเกรงว่าจะหนีไปเลยแล้วกีริวสุนก็ถามโทเฮงสุนบอกว่าเหตุไรจึงบังอาจลักยาวิเศษกับเชือกของกูมาเที่ยวทำร้ายเขาฉะนี้โทเฮงสุนเห็นอาจารย์โกรธนักก็กลัวว่าจะฆ่าตัวเองซะก็เลยเล่าความซึ่งสินกงป้าชักชวนให้ไปอยู่กับเต็งจิวกงจนได้มารบกับเจ้าเมืองไซกีให้อาจารย์ฟังทุกประการเกียงจูใหญ่ก็เลยบอกว่าสิทธันคนนี้ใจคอหยาบคายนักเวลากลางคืนวานนี้ลอบเข้ามาหมายจะทำร้ายบูอ๋องหากแต่บุญของบูอ๋องยังมีมากอยู่ก็เลยหาเป็นอันตรายมากกีริวสุนได้ฟังนั้นก็โกรธนักกระเทิบเท้าแล้วก็พูดกับโทเฮงสุนบอกว่าแต่ยิวโกงชุบเลี้ยงตัวประการใดจึงได้บังอาจทำล่วงเกินถึงเพียงนี้โทเฮงสุนก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงว่ากับข้าพเจ้าว่าถ้าฆ่าบูอ๋องกับเกียงจูแย่เสียได้จะยกนางเต็งตันหยกผู้บุตรให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใคร่ในสตรีจึงทำตามคำที่เต็งจิวกงได้บอกมากีริวสุนได้ยินออกชื่อของนางเต็งตันหยกก็นิ่งรำพึงดูท่านเห็นเหตุผลหลังแล้วก็ทอดถอนใจใหญ่เกียงจูแย่ก็ถามบอกว่าท่านทอดถอนใจด้วยเหตุเรื่องสิ่งใดหรือกีริสุนก็บอกว่าโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเขาเคยเป็นคู่กันแล้วคนทั้งสองนี้จะได้เป็นทหารของท่านถ้าจะฆ่าโทเฮงสุนเสียตามโทษท่านก็จะเสียทหารเอกถึงสองคนข้าพเจ้าเนี่ยทั้งแค้นทั้งเสียดายก็เลยทอดใจใหญ่แล้วเต็งจิวกงบิดาของนางเต็งตันหยกเล่าถ้าท่านให้ผู้ที่มีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมก็เห็นจำได้มาสมัครทำราชการด้วยกับท่านเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเต็งจิวกงกับข้าพเจ้านั้นเป็นคู่ทำศึกกันเห็นจะไม่ลัดทิฐิเสียได้กีริวสุนก็เลยบอกว่าบุญของบูอ๋องมากนักคนเหล่านี้ก็เกิดมาสำหรับผู้ที่มีบุญท่านอย่าคิดกริ่งเช่นนั้นเลยเกียงจูใหญ่ก็เห็นชอบด้วยจึงว่ากับสันงีเสียงว่าท่านจงไปพูดจาเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงมาให้เราจงได้สันงีเสียงก็ลาไปยังค่ายของเต็งจิวกงเต็งจิวกงครั้นแจ้งว่าเกียงจูแย่จับโทเฮงสุนไปได้ก็เสียใจนักคิดว่าซึ่งจะตีเอาเมืองไซกีให้ได้นั้นเห็นจะขัดสนซะแล้วจันจะถอยทัพไปที่ด่านซัมโซกวนบำรุงทักแกล้วทหารให้มีกำลังขึ้นแล้วค่อยมาทำศึกกับเมืองไซกีใหม่เต็งจิ้วคงคิดแล้วก็ปรึกษาทหารทั้งปวงตามความที่คิดนั้นซึ่งทหารทั้งปวงนั้นก็เห็นชอบตามความคิดด้วยฝ่ายของซันงีเสงออกจากเมืองไปถึงหน้าค่ายของเต็งจิ้วคงและบอกนายประตูค่ายว่าเกียงจูแย่เนี่ยให้เรานำความดีมาแจ้งแก่ท่านแม่ทัพท่านจงไปบอกแก่เต็งจิ้วคงเถอะในประตูก็เข้าไปคำนับแจ้งความตามคำที่สันงีเสงว่าทุกประการเต็งจิ้วกงได้ยินดังนั้นก็ปรึกษาไทหลวนว่าเกียงจูแย่แม่ทัพเมืองไซกีเป็นข้าศึกกับเราบัดนี้ใช้สันงีเสงมาบอกว่าจะบอกข่าวดีกันเราคิดสงสัยอยู่ท่านจะคิดเห็นประการใดไทหลวนก็เลยบอกว่าซึ่งสันงีเสงจะเข้ามาท่านนี้ก็ให้เข้ามาเถอะสันงีเสงจะบอกความดีกับท่านประการใดก็จะได้ฟังถ้อยคำซึ่งตอนนี้เต็งจิวกงก็เห็นชอบด้วยก็เลยสั่งให้ในประตูเนี่ยพาสันงีเสงเข้ามาแล้วก็บอกว่า จียงจูแยนายท่านกับเราเนี่ยต่างคนต่างก็มีเจ้านายทั้งสองฝ่ายต้องการรบพุ่งกันอยู่ทุกวันทำศึกยังไม่ถึงแพ้และชนะกันนายท่านให้ท่านมาหาเราแล้วบอกว่าจะมีข่าวดีมีอะไรว่ากล่าวประการใดหรือซันเงียเซงก็ตอบบอกว่าเวลาวานนี้พวกทหารเกียงจูแยในกองข้าพเจ้าจับได้ทหารท่านไปคนหนึ่งชื่อว่าโทเฮงสุนบอกว่าเป็นบุตรเขยของท่านนายข้าพเจ้าเห็นกับท่านก็เลยไม่ได้ทำอันตรายจึงให้ข้าพเจ้าเนี่ยมาบอกว่าอย่าให้ท่านทุกข์ร้อนใจเลยเต็งจิวโกงได้ฟังก็บอกว่าเรามีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าเต็งตันหยกมารดานั้นตายแต่น้อยเราสงวนเลี้ยงไว้เหมือนดังแก้วในจักขุยังไม่ได้ปลูกฝังให้มีเหย้ามีเรือนและโทเฮงสุนคนนี้สินคงป้าเอาตัวมาให้เราใช้สอยเราตั้งให้เป็นนายกองสำหรับคุมเสบียงอาหารส่งซุยเสียงของแม่ทัพหน้าครั้นเมื่อไทยหลวนเสียทีแก่ทหารเมืองไซกีโทเฮงสุนก็รับอาสาออกรบชนะถึง3ครั้งเราจึงว่าเล่นว่าถ้าสำเร็จราชการเมืองไซกีแล้วจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาบัดนี้โทเฮงสุนให้ทหารเมืองไซกีจับได้โทเฮงสุนจะได้เป็นบุตรเขยเรานั้นเหมือนที่ว่ามันคงไม่ได้แล้วล่ะซันเงียเซงก็บอกว่าโทเฮงสุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญานะท่านได้เหล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีลิวสุนอยู่ที่ถ้ำเหียบเหล็งซัวซินกงป้ากับเกียงจูแยขัดเคืองกันซินกงป้าจึงไปล่อลวงโทเฮงสุนมาช่วยท่านตีเมืองไซกีกีลิวสุนก็ตามมาให้ทหารเกียงจูแยจับเอาตัวโทเฮงสุนไปแล้วบอกกับเกียงจูแยว่าโทเฮงสุนกับนางเต็งตันหยกบุตรีของท่านนั้นเกิดมาเป็นคู่กันนายข้าพเจ้าจึงใช้ให้ข้าพเจ้ามาแต่ท่านซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ได้ลั่นปากว่าจะยกนางเต็งตันหยกให้แก่โทเฮงสุนถ้าแกล้วทหารทั้งปวงก็รู้อยู่สิ้นโทเฮงสุนได้ทำความชอบเอาไว้ให้ท่านหลายครั้งซึ่งท่านจะกลับถ้อยคืนคำเช่นนั้นมันไม่ควรเต็งจิวกงได้ฟังก็คิดละอายใจก็เลยบอกว่านายท่านใดมาว่าอย่างนี้เราก็จะไม่เสียวาจาแต่ของดให้เราปรึกษากับบุตรของเราก่อนถ้าบุตรเรายินยอมพร้อมใจแล้วจึงจะให้ไปบอกแก่นายท่านต่อภายหลังสันยีเซงก็รับคำลากลับไปแล้วก็เล่าความให้เกียงจิวแยกับกีลิวสุนฟังทุกประการเกียงจูแย่ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความคิดของเต็งจิวกงจะปิดปัญญาเราหาได้ไหมทั้งฝ่ายเต็งจิวกงครั้นสันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนบอกว่าสันงีเสงมาพูดจากับเราเราว่ากล่าวไปทางนี้ท่านจะคิดอุบายประการใดเล่าไทหลวนจะบอกว่าเวลาพรุ่งนี้เนี่ยขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแยว่าซึ่งท่านสั่งสันงีเสงให้ว่าไปอย่างนี้บัดนี้นางเต็งตันหยกก็ยอมแล้วแต่นางเต็งตันหยกยังสงสัยอยู่ด้วยเกียงจูแยกับท่านนั้นเป็นข้าศึกรบพุ่งกันมาเกรงว่าสันงีเสงมาว่ากล่าวเกลือกจะเป็นกลอุบายจะถือเอาถ้อยคำนั้นเป็นแน่ยังไม่ได้การที่ได้ยินคำแนะนำอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊และจะออกมารูปไหนต่อไปนะนะผมก็คิดว่าจะเล่าเรื่องต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียน พื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอและเจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมดำเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ Big Cleaning Day พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆตลอดปี2569โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาและเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสถานที่ที่คณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงความรู้ผลักดันสู่หมุดหมายสำคัญในระดับสากล
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนหรือบุญบั้งไฟแพรวาประจำปี2569ณโรงเรียนชุมชนโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะผ้าไหมแพรวาศิลปะอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงพร้อมชื่นชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของชุมชนในการสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูกโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีกินมีใช้และประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาและแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินที่สำคัญการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของรัฐบาลในการบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงความรู้เพื่อยกระดับและผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหมุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินหัวหินสู่ประตูการท่องเที่ยวภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเร่งรัดโครงการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตามแนวทางการยกระดับสนามบินให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการท่องเที่ยวเมืองรองสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ถนนและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณหัวทางวิ่ง16ของท่าอากาศยานหัวหินให้แล้วเสร็จตามกำหนดภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเข้ากำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและรองรับการเปิดเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศในอนาคตพร้อมกำชับให้จัดทำแผนแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเรื่องของใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสายการบินต่างประเทศรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมผลักดันหัวหินให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเต็มรูปแบบในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ว่าในถนนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับสองศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานยาวนานแล้วก็มาขึ้นเวทีเดียวกันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาซึ่งนานมากเลยนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาเจอมาพบมาขึ้นเวทีด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยในขณะที่ร้องนั้นผมก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะอยากจะเชิญมาสำหรับศิลปินซึ่งยังแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยมาเป็นแบบเหมือนชีวิตสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายปิดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ในเดือนสิงหาคมกันดีไหมครับแต่ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนแล้วก็มีศิลปินที่ปิดท้ายก็คือวงมาริโฮน่าซึ่งก็ช่วงที่ชีวิตสัมพันธ์นั้นมาริโฮน่านั้นยังไม่ได้เคยยังกำลังเริ่มต้นขึ้นกับการทำงานนะจะไม่ได้มาร่วมในบทเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้ก็ได้ถูกขับขันกันเมื่อคืนวาดนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่คุณได้มาชมกันก็คงจะได้รับความสุขแล้วก็สาระต่างๆที่ทางศิลปินทั้งสองท่านได้มอบให้แล้วก็ได้อดทนที่จะยืนอยู่บนเวทีถึง3ชั่วโมงนะฮะทั้งนาซีเผือกคนดัดเกวียนที่เกิดอาการท้องเสียขึ้นมากระทันหันในช่วงก่อนคอนเสิร์ตเพราะว่าไปทานยาที่แกช่วยระบายท้องผูกเมื่อตอนช่วงก่อนที่จะมาแสดงก็เลยได้เรื่องเลยนะฮะแล้วก็ปากเขียวคาราบาวที่ไปรับถึงบ้านกับพี่เอนะฮะน้องแนนมณิภาเทียมแสนกับน้องที่มาบรรจุใหม่น้องแก้วไปรับที่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีพนักงานขับรถของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปรับแล้วก็ไปส่งเมื่อคืนนี้ด้วยจากที่บ้านเพราะว่าป้าก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็กลัวจะสะดุดล้มกันก็มากันในสภาพที่เราได้เห็นว่าทุกวันนี้คือ70ขึ้นอยู่ดังนั้นนะครับก็74แล้วสำหรับบักเขียวคาราบาวแล้วก็ทั้งอาจารย์สีเผือกคนดัดเกวียนก็70กว่าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีโดยที่เราก็คอยระมัดระวังทั้งเรื่องของการรับส่งการมาแสดงแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ครับทางศิลปินได้มาให้กับทนดนตรีนะครับโดยเรียกว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกมากนะครับแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือในเรื่องของกำลังใจที่ได้มาพบมาเจอกันกับผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิจิตรจิรนันท์พิชิตปีชาจากมูลที่สืบนะครับเสถียรที่มาให้กำลังใจแล้วก็มามอบเสื้อให้กับนะครับนาสีเผือกและก็ปากเขียวด้วยแล้วก็รวมไปถึงนัทธิวาสารจุธาจากสีสันนะฮะที่ส่งทีมงานมาถ่ายภาพแล้วก็มาให้กำลังใจปากเขียวด้วยเรื่องราวที่คุยกันหลังใหม่กับรับดนตรีที่ผมได้นั่งฟังอยู่ก็มีสิ่งที่จะได้ทำกันอีกหลายต่อหลายเรื่องราวของดนตรีนะครับตามศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งเราเองก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนกันต่อไปสำหรับการเผยแพร่การจัดกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทนดนตรีสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้แล้วก็ยินดีพร้อมน้อมรับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และภริยานะครับท่านรองชัยวัฒน์นะครับท่านรองบิ๊กเนาะฮะที่มาชมถึง3ชั่วโมงกว่าแล้วก็ชมอย่างละเอียดด้วยที่ผ่านมาชม2ครั้งก็ได้สิ่งที่ตกผลึกหลายเรื่องแล้วก็นำไปให้กับทางสื่อองค์กรประชาสัมพันธ์ได้ต่อยอดแล้วก็ทำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะวัฒนธรรมของเพื่อชีวิตที่ทนดนตรีได้มาทำหน้าที่กันอยู่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีกับผมพิจิตร รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452แล้วก็วันนี้มีคอนเสิร์ตกันเยอะเลยที่เขาใหญ่ที่รำลึกถึงการจากไปของพี่เด่นนะครับนาเด่นกล้วยน้ำวาแล้วก็วันนี้ก็71ปีล้อมวงมันนะครับกับคาราบาวด้วยเขาก็เชิญให้ไปชมด้วยนะครับแต่ว่าพอดีผมติดจัดรายการแล้วก็ตั้งใจว่าจะเตรียมคอนเสิร์ตต่อเนื่องไปสำหรับ
ท่านดนตรีในช่วงเดือนหน้านี้นะฮะก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับ78ปีนางาคารวานจุดพักนักเดินทางครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะฝากไว้แล้วก็คิดว่าจะยุติเลยนะครับในสิ้นปีนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับก็ปีนี้ก็คงจะเป็นการปิดท้ายนะฮะลำลาถนนดนตรีไลฟ์กันเลยเพื่อที่จะได้นะครับฝากผลงานกันไว้แล้วก็เป็นการปิดฉากอำลาเลยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็ควรศิลปินกันมามากพอสมควรแล้วก็กำลังดีแล้วสำหรับการเดินทางของถนนดนตรีในปีสุดท้ายของถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3นะครับเบื้องหลังที่ทำงานกันนั้นเหน็ดเหนื่อยหนักหนากันไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ส่วนของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นี่นะครับทุกท่านทุ่มเททำงานกันเพื่อให้ถนนดนตรีและก็ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านในอีก3ครั้งที่จะฝากผลงานเป็นตำนานในเรื่องราวของถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็คือนางาคารวาน78ปีจุดพักของนักเดินทางแล้วก็ดวงดาวเดียวดายกับคารวาสน้อยนะครับแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากนางาจบในวันที่26มิถุนายนแล้ว13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีและพี่เขียวคาราบาวก็กำลังดูคิวว่าจะหรือว่าร่างกายมันจะมาร่วมได้ไหมนะครับส่วนสุดท้าย6สิงหาคมนะครับก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโฮน่าและจะมีศิลปินรับเชิญที่ผมคาดว่าจะเชิญมาที่มีสายสัมพันธ์เรื่องราวของศิลปินใต้ดินวงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สันมาโนทพุทธานไม่ว่าจะเป็นพี่อีทฟุตบาทหรือว่าอาจารย์ยงยุทธดำศรีก็กำลังจะดูคิวกันดูด้วยนะครับก็จะปิดฉากตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้กันไปครับเพลงที่คุณขอมาทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ที่โทษแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งเข้ามาตอนนี้คงจะชมคอนเสิร์ตล้อมวงมันอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ส่งเข้ามาให้แล้วนะฮะแล้วก็บทเพลงที่คือวันนี้จะได้นำเสนอกันก็ส่งกันมาแล้วนะครับผลของแผ่นดินปอชิตาจากจันทบูรณ์นะครับสวทจันทบุรี 90.25 ขอบคุณนะครับจากตีบ้านสวนสวทสุพรรณบุรีเดือนหงายกลางป่าลานข้าวนะฮะตีบ้านสวนขอมา2เพลงนะครับแล้วก็นะฮะแป๊บหนึ่งเมื่อวานต้องขอบคุณน้องๆผู้พิการทางสายตานะครับที่เราได้เข้ามาชมแล้วก็โหไลฟ์สดแบบสุดยอดจริงๆคือเครื่องหมายเครื่องมือนี่เยี่ยมมากนะฮะลานข้าวตีบ้านสูงขึ้นเลขาขอระบำชีวิตคุณนิกได้โทรคุณตูนนิกเนื้อนามสองฝั่งโขงเพื่อนชีวิตนะฮะบายเหมียวนะฮะก็จากดอนเมืองเชียงใหม่คุณเจ้าคุณหนอสุดใจและอีกฝั่งของพระจันทร์หมอผีข้าวเมืองหรือลำธารจากคุณจรัสพิงหันนครนะครับแล้วก็เพลงที่เตรียมไว้ให้นะฮะก็ฝนตกลงมาบ้างแล้วครับก็ขอจะคอนผ่อนความร้อนลงไปบ้างนะฮะแต่ว่าคงจะกลางป่าคงไม่มีเดือนที่ง่ายกันเอาขอบคุณพี่ส้มนะครับพี่ส้มจากที่วงที่มันแดงแล้วก็ทางน้าอัตการแล้วก็น้าแปะนะครับคนเดือนตุลาที่มาชมมันเป็นทุกครั้งแต่พี่ส้มนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาชมนะครับก็คงจะได้ชมกันต่อไปอีกสัก3ครั้งแล้วครั้งต่อไปนั้นเห็นว่าทางกลุ่มตะนาวศรีที่จะมากันด้วยนะครับก็เป็นพี่ๆนาของคนเดือนตุลาที่ได้มาชมนะครับสิ่งต่างๆที่ถนนดนตรีได้นำเสนอกันนะครับเดินหงายกลางป่าครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีนะครับที่วันเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีนะครับท่านบอกว่าถ้าถนนดนตรีไลฟ์คือทางการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมจบลงนี้นะครับแล้วถนนดนตรีในวันเสาร์อาทิตย์ในเพลงเพื่อชีวิตทางวิทยุยังมีอยู่หรือเปล่าผมก็บอกว่าถ้าทางราชการหรือสถานีให้ทำต่อผมก็จะทำให้เพราะว่าทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วก็ทำงานที่บ้านได้นะครับก็จัดรายการได้โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ถึงหลายปีแล้วนะฮะก็จะว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเกิดระบาดเนี่ยเราก็ได้ติดตั้งเครื่องไว้โดยคุณคงศักดิ์ไสยวงศ์และคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้คุณเมฆขันแก้วเนี่ยอยู่ที่ใกล้ๆทางปราสาทตาควายเพราะว่าทางกองทัพภาคที่2เขาจัดญาติที่ทหารซึ่งเคยได้ไปรักษาพื้นที่หรือว่าไปยึดคืนพื้นที่ของเราที่ปราสาทตาควายมาได้ก็ได้นะฮะญาติพี่น้องรวมตัวกันไปเยี่ยมกันในวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะไปดูสถานที่ที่ปราสาทตาควายที่เคยได้รบกันนะฮะที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกำลังใจพอดีเขามีญาติก็เป็นญาติกันกับภรรยาใช่ไหมฮะคุณธกิจมาลาสายพี่ของภรรยาเขามีพันโทเป็นหลานไหมครับเป็นท่านพันโทสรยุทธมลสายเนี่ยนะครับเป็นผบ.อยู่ที่ด้านของพันธันราบที่23นะก็บอกว่าวันนี้เขาไปเยี่ยมแล้วก็ทานข้าวกันแล้วก็ได้ฝากข้าวฝากของบริจาคต่างๆของพี่น้องทางภาคอีสานมาให้ทหารที่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ด้วยทั้งที่ผ่านมาแล้วก็ทหารที่ยังประจำการอยู่ในพื้นที่นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณเมฆเป็นตัวแทนของถนนดนตรีไปให้กำลังใจกับทหารที่ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่รักษาพื้นที่อธิปไตยของเราไว้อยู่ในขณะนี้นะครับก็ทีมงานก็ได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาจัดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ10ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จัดได้เลยนะฮะทางด้านของวิทยุเนี่ยก็สามารถทางเกษียณไปแล้วก็ได้สามารถจัดรายการได้เลยก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเราเกษียณแล้วมันก็ไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเหมือนกับถนนดนตรีไลฟ์ที่ต้องยุติก็เพราะว่าหนึ่งเหตุว่าเราคงจะลำบากในการทำงานต่อไปข้างหน้าถ้าอยู่ภายนอกแล้วเป็นคนข้างนอกแล้วนี่นะครับการสั่งการขอความร่วมมือกันอะไรเงี้ยก็มันก็ไปกลายเป็นสิ่งที่เราอยู่เป็นคนบุคคลภายนอกไปแล้วนะฮะเป็นข้าราชการบำนาญไปแล้วก็คงจะนานๆครั้งหรือถ้าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากจะให้มาช่วยก็ยินดีนะครับก็พร้อมเสมอนะฮะทำกำลังความสามารถที่มีอยู่ครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งไว้นี่นะครับส่งมาให้ก็จะมอบให้กันในช่วงเวลานี้ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz AM 891และ1467นะครับ31ปีของการเดินทางของถนนดนตรีแล้วก็0816346452นะครับ0816346452มาริโอน่านะครับเราก็จะปิดท้ายกันสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ที่เดือนสิงหาคมนะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าระบำชีวิตที่คุณเลขาขอไว้และคนของแผ่นดินที่ปอชิตาจันทบุตรขอไว้นะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:47 นาทีนะครับเพลงที่คุณฟังได้ขอว่าทาง Google Form นะครับคนของแผ่นดินก็มอบให้แล้วแล้วก็วันที่26มิถุนายนครับทางนักหนาและทางคารวานน้อยนะฮะซึ่งคารวานน้อยเนี่ยจะเป็นลูกๆของคนที่ใกล้ชิดคารวานแล้วก็ของคารวานเองก็คือนักหนาเนี่ยนะครับกันตรึมนะฮะลูกชายพิคเนตจันทิมาธรนะฮะแล้วก็ลูกชายของนาที่เขียนเพลงนกสีเหลืองนะครับบาลีวายุนะครับหรือติดที่ปลายแล้วเนี่ยแน่ว่าพอ60แล้วก็จะเริ่มมีความทรงจำจะหมุนอยู่เนี่ยหมุนก่อนนะฮะก็ที่เขียนเพลงกระเบานะครับกระเบาไอ้โทษไหมนักการแสงนะประดาที่เขียนเพลงบูบูใช่ไหมฮะบุครับแล้วก็ลูกของพี่ก่อเขตจันทเลิศรัตน์นะครับฮะก็หลายคนก็จะเป็นเนี่ยฮะสมาเป็นญาเป็นลูกของสมาชิกของวงคารวานมีผู้ฟังบอกโอ้โหทำไมทำเร็วจังสปอตก็ออกเพิ่มพับเลยพอจบจากทนดนตรีหลายเมื่อคืนนี้นะฮะโปสเตอร์ออกแล้วก็เราทำล่วงหน้ากันนะฮะก็คือตอนนี้ก็คือทำไปถึงคาราบาวแล้วนะครับคุณจ็อกวัสันเขาตอนนี้เขา alert มากนะครับคือตอนนี้พอดีว่างอยู่กลัวเดี๋ยวงานเข้านะฮะถ้างานเข้าก็จะยุ่งหัวหมุนกันก็ตอนนี้ว่างอยู่ก็เลยก็ดีไซน์กันออกมาเรียบร้อยนะฮะผมก็คิดคำไปเรียบร้อยก็เลยส่งให้แล้วก็ช่างน้อยเขาก็ส่งภาพไปให้นะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้งคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้มิถุนายนนะครับแล้วก็ผู้ฟังก็ไปถ่ายภาพที่ป้ายแบนเนอร์ที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างออกแบบแล้วคุณโดมนะฮะคุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้ก็ชื่นชอบกันแล้วขอบคุณแฟนๆโคราชด้วยนะครับที่พิมพ์เสื้อภาพรวมศิลปินของปีที่แล้วมาฝากด้วยนะครับก็ผลงานทุกคนก็เห็นผลงานของความตั้งใจแล้วความสามารถของเพื่อนวัดนวลนริศนี่แหละครับก็คุณวสันต์วงสว่างฮะคนเราก็ต้องมีเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วก็มีผู้สมาชิกบอกว่าเป็นแฟนกันมันไม่ง่ายเลิกกันเมื่อไหร่มึงตายเขียนเราก็เลยขำๆเข้าใจคิดดีนะครับก็เนี่ยฮะอะไรนะไม่ทันเปิดแล้วคนของแผ่นดินอ๋อใบเหมียวจะขอหลัง5 ทุ่มใช่ไหมฮะอืมอ๋อครับครับเปิดไปให้แล้วนะครับใจร้อนเนี่ยฮะคน60แล้วก็ใจร้อนธรรมดาหรือเวลาอยู่ไม่มากก็ต้องอย่างนี้แหละครับจะช่วงท้ายนะครับมีเพลงที่ขอมาทาง0816346452จังหวัดต่างๆนะครับ0816346452สาวสุราษฎร์ขอฮันนี่บอกเฮ้ยนะฮะลมสักขอไม่เคยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่มีถนนดนตรีนี่เหงาแย่เลยนะครับก็ต้องมีแน่นะต้องมีนะครับแล้วก็กระถางดอกไม้ให้คุณจากพิษณุโลกบัวลอยกับจากใจจากรามคำแหงแล้วบอกว่าที่รามคำแหงฟังกันเยอะเด็กรามฟังกันเยอะนะครับก็ดีใจครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปริญญาตกงานจากวงคันไถที่ยโสธรขอมา0816346452เพลงผ่านพบที่ผูกพันหาไม่เจออ๋อผ่านมั้งผมขออภัยด้วยคุณชัยพี่พิมพ์ผิดไปต้องผ่านไม่ใช่ผ่านเดี๋ยวโอ้ตายละ AI ใช้การไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้ใช้ AI หรอกต้องผ่านพบพิมพ์ตกไปตัวครับก็เดี๋ยวคงจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับเพื่อนชีวิตนะครับซึ่งระหว่างนี้พี่เขียวก็ได้เล่นเพลงนี้แล้วก็ร้องหลายๆเพลงแล้วก็ยังตอนก่อนจะกลับตอนแรกจะกลับแล้วเอ๊ะเห็นได้ยินเพื่อนเผือกร้องเพลง สแดวแห้วเพลงสนุกสนุกแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเด็กปั๊มนะฮะเด็กปั๊มก็เลยจะก่อนระหว่างที่จะต้องรอเสื้อนะครับเสื้อยืดจากที่นำมาจำหน่ายของปาเขียวคาราบาวก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันนิพกสักเพลงไหมโอ้โหผมก็โอ้โหป๋าไว้เหรอบอกไว้นะไว้ก็จัดให้นะฮะปิดท้ายวันเลยสนุกกันใหญ่ด้วยวันนิพกแล้วก็เพลงคนจนผู้ยิ่งใหญ่อีกโอ้โหแถมให้อย่างชนิดที่เรียกว่าคุ้มเกินคุ้มนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ชมฟรีมีเสื้อแจกแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่คุณจะได้ชื่นชอบแบบสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่นั่งกันได้อย่างสบายแอร์เย็นฉ่ำใช่ไหมครับอีก3ครั้งเก็บความทรงจำนี้ไว้เพื่อนชีวิตและผ่านพบที่ผูกพันครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเราจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยืนยันไม่มีปฏิบัติการข่าวสารตามที่ถูกพาดพิงพร้อมชี้แจงการสื่อสารเป็นไปตามกรอบกฎหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงที่ถูกต้องแก่ประชาชน
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมยืนยันว่าการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสื่อมทรามหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม46หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครอบคลุมและช่วยให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเชื่อมโยงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่อาจตกหล่นหรือยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลสำคัญที่รวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนทั่วประเทศด้วยระบบดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆถือเป็นนวัตกรรมด้านข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าและสะท้อนการขับเคลื่อนเชิงรุกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการซ่อมสะพานส่งน้ำคลองตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเร่งผลักดันงบประมาณนำไปซ่อมแซมระบบชลประทานให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
8: พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ที่แจ้งกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์บางช่องทางโดยพาดพิงกอรมน.ส่วนกลางว่ามีการดำเนินการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IOโดยยืนยันว่ากอรมน.ไม่เคยมีนโยบายหรือการดำเนินการดังกล่าวซึ่งการสื่อสารของกอรมน.เป็นการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551มาตรา7วงเล็บ4โดยมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันจริงๆแล้วการสื่อสารของกอรมน.ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสื่อมชันหรือมุ่งโจมตีบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ต้องขอบคุณวงคนดันเกวียนที่ได้ช่วยพักเขียวในการแบ็กอัพให้กับดนตรีแล้วก็ไปซ้อมกันก่อนหน้า1วันแล้วก็รวมไปถึงคนเบื้องหลังก็คือพี่เอภรรยาคู่ใจของพักเขียวนักเดินทางด้วยกันผมก็เลยคิดว่าในช่วงที่ผมเกษียณแล้วเนี่ยผมจะเดินทางไปขอบคุณศิลปินทุกวงนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลินแสดงตรงไหนหรือว่าไปอยู่มิถุระป่าปังอะไรยังไงก็จะได้พบกันก็เป็นความรู้สึกตรงนี้ที่จะได้ขอบคุณแล้วก็เมื่อวานก็ต้องขอบคุณอาจารย์เสือเผือกด้วยซึ่งตอนนี้เห็นว่าขึ้นเวทีที่เขาใหญ่งานรำลึกให้กับนาเด่นกล้วยน้ำว้าโอ้โหอาจารย์นี่ต้องยอมแกจริงๆนี่แกป่วยนะแกทั้งท้องเสียเมื่อวานทั้งกระดูกทับเส้นแล้วก็ที่มีเรื่องอาการของมะเร็งเนี่ยก็ไปทำงานเลยเดินทางเลยเมื่อคืนนี้ก็แอร์มันเย็นนะฮะเมื่อวานเนี่ยหนาวแกหนาวมากก็อดทนอยู่ทั้งนานมากผมก็กลัวจะไม่ไหวได้เกลือแร่ผมวิ่งหาเกลือแร่กับน้องๆช่วยกันคือหาเกลือแร่ก็ให้อาจารย์แล้วก็แกก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็เดินทางต่อในวันนี้เลยเมื่อช่วงเช้าไปโคราชต่อไปเขาใหญ่ต่อนี่แหละครับคนเพื่อชีวิตใจสุดยอดร่างกายเป็นยังไงก็ช่างนี่แหละครับมันก็เลยทำให้บั้นปลายของชีวิตของทุกคนนั้นก็ใช้ร่างกายมาเปลืองฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันดูแลว่าในสุดท้ายตรงนี้นะฮะที่เหลือในเวลาที่มีอยู่ในการทำงานไม่ว่าจะทั้งคนเพื่อชีวิตหรือว่าศิลปินเพื่อชีวิตนะครับหรือว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ๆที่เราคิดว่าจะมีเส้นทางของบทเพลงเพื่อชีวิตที่จะได้สืบสานต่อเนื่องกับคนรุ่นนะครับรุ่นแรกๆที่เดินทางกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้งคาราวานคนดันเกวียนนะครับปู่ปังนางหงาคนดันเกวียนแล้วก็คาราบาวแล้วก็อีกหลายระวงดนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงรุ่นใหม่ๆที่ได้เดินทางกันมาด้วยนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452ที่ผมมาจากหล่มสักแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีเดินทางต่อก็ต้องเดินทางแน่นอนครับไม่หยุดเดินทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดกุ้มเสียงถึงแม้ว่าเราครับคุณคงศักดิ์เสวงคุณเมฆขันแก้วจรวดศักดิ์นิยมทองฤกษ์และการจันทร์วัฒน์วงสว่างมนุษย์เทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองนะฮะอีกคนหนึ่งต้องขอบคุณก็คือนั่งรถไฟไปและกลับจากโคราชเหมือนกันมาช่วยงานทนดนตรีตั้ง31ปีที่เดินทางมาด้วยกันสำหรับน้องคนนี้แล้วก็มาช่วยงานอยู่ตลอดแม้กระทั่งต้องดูแลแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่โคราชก็จึงขออาศัยจังหวะที่พักผ่อนในช่วงที่มาช่วยงานทนดนตรีนะครับแล้วก็นั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับโอ้โหนี่ก็ใจอีกคนหนึ่งกันที่สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงผู้พิการทางสายตาที่เข้ามานะครับขอบคุณด้วยแล้วก็ฟังทนดนตรีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ขอบคุณที่เราให้โอกาสนะครับกลุ่มเปราะบางได้เข้ามาชมหรือผู้พิการที่เข้ามาชมถนนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมก็ทุกกลุ่มแล้วครับเราเปิดโอกาสให้แล้วก็อย่าลืมว่าปฏิบัติตามกฎด้วยอย่านำเครื่องดื่มเข้ามาทราบว่ามีเครื่องดื่ม

ที่ใส่กระป๋องเบียร์เข้ามาเนี่ยครับห้ามเลยนะครับก็เราเหลือเวลาอีก3ครั้งอยากจะให้ทั้ง3ครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ได้สร้างสรรค์และงดงามกันต่อไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงไม่เคยที่คุณขอและคำสารภาพอีกหนึ่งศิลปินที่ผมตามงอแล้วงออีกพี่เขาก็ยังไม่มาสักทีนะครับก็คิดว่าวันหนึ่งโอกาสคุณจะได้มีสำหรับพี่บ๊อบอิทธิพรอินสว่างคำสารภาพครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:24 นนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีของพี่โจรุ่งสมัยและเพลงที่พี่อาจได้ซ้อมเอาไว้สำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้ร้องวงมันก็คงจะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตผมก็เสียดายไม่ได้ไปชมแต่ก็เราเตรียมชมกันในถนนดนตรีไลฟ์ของเราก็แล้วกันเดือนกรกฎาคมคิววันที่13กรกฎาคมนะฮะตอนเปิดจองนี่ก็คงจะหนักกว่าไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเราก็คือของเขาก็ตอนนี้เขาระบบเขาไม่ล่มระบบเรานี่ไม่รู้จะล่มหรือเปล่าอาจจะเต็มเร็วแล้วก็จะต้องไม่เกิน 1,000 ที่นั่งนะครับเพราะว่า VIP ของผมก็ขอกันจังนะครับแต่ก็จำเป็นเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้ที่ทำงานเบื้องหลังนะครับผู้บริหารทุกท่านเลยนะฮะทั้งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นรองอธิบดีคือเราก็ลุ้นนะครับเพราะว่าคือทุกท่านก็มีภาวะเอามาตัวมาเสี่ยงกับถนนดนตรีอยู่เรื่อยนะฮะเรื่องของศิลปินหรือแบบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยแน่นอนครับเขาจะมีมุมมองแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สะท้อนจากความเป็นจริงทางสังคมแล้วก็พูดจริงทำจริงแล้วก็ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ตรงไปตรงมาฉะนั้นเวลาที่แน่นอนครับสื่อของรัฐที่เราจะต้องเจอความเป็นจริงการที่จะยอมรับได้แค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ถ้ายอมรับได้นำไปแก้ไขไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือว่าเป็นสะท้อนภาพของชีวิตประชาชนว่าคนมันของเรานี่ยากจนอดอยากข้นแค้นอย่างไรนะครับแล้วนำไปแก้ไขช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีไม่ท่าช้าไม่ใช่ระบบต้องรอต้องสั่งอะไรนะครับมันก็ไม่ทันการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องสะท้อนที่พี่น้องประชาชนเขามีความทุกข์ยากเนี่ยเขาก็สะท้อนผ่านออกมาจากบทเพลงหรือข้อมูลที่ศิลปินได้ไปพบไปเจอจริงๆอันนี้แหละเป็นประโยชน์นะครับเราคงไม่ต้องไปสนใจกับระบอบอะไรทั้งนั้นว่าจะระบอบสีนี้ระบอบสีนั้นผมว่าที่แน่ๆคือพวกเราคือสีเดียวกันนะครับเดินทางกับบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากใจจากรามคำแหงครับ

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเมื่อสักครู่คือเพลงกระถางดอกไม้นะฮะที่ขอมาทาง0816346452จากพิษณุโลกก็ผู้ฟังเลยโทรมาถามเหมือนกันว่าชื่อเพลงอะไรก็นานแล้วถ้าเพลงเก่าๆก็อาจจะหลงลืมกันไปบ้างอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้มีขอปริญญาตกงานจากคันไถวงคันไถจากยโสธรนะฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องหากันวันนี้ก็เพลงลึกๆ ลงไปขนาดนั้นก็ต้องค้นกันหน่อยนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนี่ถามว่าแล้วจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่สำหรับเดือนหน้านะฮะจุดพักนักเดินทาง78 ปีนักงานคาราวานเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับก็ศิลปินรับเชิญจะมีวงคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนะครับชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อที่จะได้บันทึกรายการมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ตอนนี้จะกลับมาแล้วนะฮะท่านรองบิ๊กนะฮะก็สั่งการแล้วว่าจะให้กลับมานะฮะมีรายการกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็4ทุ่มนะฮะ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มแล้วส่วนนนทนนตรีเราก็จะบันทึกไปออกอากาศกันเดี๋ยวรอคุณเมฆขันแก้วกลับจากไปให้กำลังใจเยี่ยมเยียนทหารที่ปราสาทตาควายกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทิศหน้าเสาร์หน้าผมจะนำเสนอบันทึกของนาซีเผือกกับพระเขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะฮะก็ทุกคนก็ชื่นชอบกับคำนะฮะคิดได้เพราะว่าจากแรงบันดาลใจของเพลงของป่านั่นแหละครับแล้วก็ความรู้สึกว่ามันใกล้จะเกษียณราชการก็จะรู้สึกได้ว่าเราต้องล่ำลาก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการอำลาการจากกันเนี่ยนะฮะมาฝากกันเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจุดพักนัดเดินทางหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแต่ก็สุดท้ายเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับพอคิดคอนเซปต์ได้ก็โอ้โหคุณจอกวัสันก็ดึงดังเลยนะสำหรับภาพที่ส่งไปก็คือมันเป็นอะไรที่เราก็เหมือนกับใจมันอยู่ด้วยกันนะครับพอเวลาที่ทำงานเนี่ยไม่ต้องแบบพูดกันมากหรือว่าอธิบายอะไรเยอะเลยนะครับแค่เนี้ยคำได้เนื้อหาแล้วก็ภาพสื่อความหมายก็ทางอาร์ตใดเขาไปล้างออกมานะครับทำออกมาออกมาได้สวยจริงๆนะครับแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยครับเวลาที่ออกมาเป็นแบนเนอร์มาเป็นโปสเตอร์มาเป็นภาพอินเจกต่างๆแล้วก็คุณโดมนครสวรรค์ก็ทำออกมาให้ทุกคนก็ช่วยทำดนตรีเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้บริหารอยากจะให้มีเกิดขึ้นว่าข้าราชการต้องอยากให้เป็นแบบนี้ผมก็อยากให้เป็นแบบนี้เยอะๆนะครับราชการทุกคนไม่ใช่ว่าทำแค่ในหน้าที่ของอย่างเดียวเพราะงานของชีวิตเราต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมและประชาชนด้วยนะครับที่ถนนตีได้ทำงานตรงนี้มาก็31 ปีแล้วเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีฮานีบ่เฮย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีนี่คือวันเสาร์ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับช่วงท้ายของชั่วโมงที่2จากเพลงหานที่บอกเฮ้ยที่สาวสุราษฎร์ของเพลงเหนือมาก็เลยต่อด้วยเพลงชาวเขาหนึ่งเพลงเพลงที่มีท่วงทำนองของจังหวะดนตรีในพื้นบ้านดังท้องถิ่นชาวเขาทางเผ่าลัวนี่นะที่น้ำหมู่พงเทพได้ไปนำเสียงดนตรีมาจูบฟ้าฝากดินวันก่อนฟังรายการที่คุณไหมของรายการเดี๋ยวนะที่พี่ของยินดีหลวงพุทธานะฮะครับทั้ง 100.5 ก็พูดถึงน้องที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนชาติพันธุ์เป็นคนชาวเขาที่ถูกเพื่อนล้อถูกคือคนที่แบบดูถูกนะครับแล้วก็ร่ำเรียนมาจนกระทั่งลงไปอาศัยวัดไปอาศัยได้พระสอนร่ำเรียนทางธรรมแล้วก็เป็นถึงนักเรียนอินเตอร์แต่ตอนนี้เป็นแบบทั้งบาริสต้าเป็นคนผลิตเมล็ดกาแฟทางเหนือเนี่ยโอ้โหฟังเรื่องเธอแล้วแบบเรื่องเขาแล้วไม่ธรรมดานะครับแต่ที่อื่นใดก็คือว่าสิ่งที่เป็นแรงกดดันสิ่งที่โดนดูถูกสิ่งที่โดนเหยียดหยามในเรื่องของความไม่เหมือนกันนั้นเขาไม่ได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เขาท้อแท้หรือว่าถูกเหมือนโดนบูลลี่แล้วต้องแบบโอ้โหฆ่าตัวตายเลยเงี้ยไม่ใช่เขามองโลกในแง่ดีมาตลอดในชีวิตของเขาที่เขาไม่ได้มีสิ่งที่เหมือนคนอื่นเขาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขามองเป็นเรื่องที่คนอื่นจะได้มีใดที่เขาจะสามารถที่จะทำให้เขาได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาได้นะครับทุกวันนี้เขาร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังนะครับต่างประเทศก็สามารถจะรับรู้เพราะว่าเขาทำเมล็ดกาแฟอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับสำหรับน้องคนนี้ที่เป็นชาวเขาปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอมาในGoogle Form นะคือวันนี้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับทนดนตรีลำธารและเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: พ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันด้วยดีอย่างมีความสุขครับ

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสูงสุดทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ปีนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคม2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำแสงธรรมส่องใจ
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือเผยแพร่ภาพสดจุดผ่านแดนถาวร3แห่งที่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันยังไม่มีการเปิดด่านชายแดน
8: พลเรือตรีปารารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบไปด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดหรือไลฟ์จากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook Fanpage โฆษกกองทัพเรือเพื่อประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อข่าวปิดเบือนเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรง
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่งคือโควิดสายพันธุ์ ND181 ระบาดในไทยผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ70มีอาการเจ็บคอรุนแรงซึ่งกระทรวง DE ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขยืนยันเป็นข่าวบิดเบือน จากข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคม2568ถึง23เมษายน2569พบสายพันธุ์ NB181 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95 รวมทั้งสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนหนามหลายจุดที่เพิ่มเติมจากสายพันธุ์ JN.1 มีความสามารถในการแพร่กระจายได้ง่ายและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยผลการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกว่าร้อยละ78สะท้อนความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์
10: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าโดยการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกัญชาทางการแพทย์ให้มีความรัดกุมปลอดภัยและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้สถานประกอบการต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนดประจำอยู่ตลอดเวลาทำการเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้านนายแพทย์พีรชาคูเกษมกิจผู้อำนวยการกองกัญชาทางการแพทย์เปิดเผยว่าหลักสูตรออนไลน์กัญชาทางการแพทย์เบื้องต้นสำหรับผู้ให้คำแนะนำการใช้กัญชาผ่านระบบออนไลน์มีผู้เข้าเรียนสะสม 5,278 คนและผ่านเกณฑ์การประเมิน 4,168 คนคิดเป็นร้อยละ 78.96 สะท้อนถึงความตื่นตัวของบุคลากรในการพัฒนาความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญในการให้คำแนะนำการใช้กัญชาอย่างถูกต้องช่วยคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาการใช้ผิดวิธีและยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยสู่ระดับสากลพร้อมเดินหน้าขยายการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ตอนแรกว่าถ้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์ต่อในปีหน้าก็ตั้งใจจะทำคอนเสิร์ต50ปีแฮมเมอร์ในทนดนตรีไลฟ์แต่ก็คงจะได้ไม่มีโอกาสในการทำงานแล้วก็จะไปทำร่วมกันถ้าทางพี่นุชาติดต่อมานะก็อยากทำนะครับเพราะว่าเป็นพี่ที่นักเคารพนับถือกันอยู่แล้วก็เริ่มต้นกับทนดนตรีนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะประสานติดต่อตามศิลปินนั้นไปนะก็เริ่มมาจากทั้งแฮมเมอร์คาราวานี่แหละครับที่ทำให้ต่อเนื่องกันไปกับศิลปินท่านอื่นเวลาที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเชิญมาร่วมกิจกรรมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณชนชัยคำรอดก็คมเสียนะครับที่เพลงจากป้าใหม่คลองแปดขอมาทั้ง0816346452นอนเต็มขั้นจากพิษโรคที่ขอมายังหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนนะครับจะเคยมีอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ผมจะให้คุณบุญประกอบโอเคได้เอาเพลงมาโหลดใส่ไว้ในระบบกันต่อไปนะครับทางแอดมินที่ส่งเพลงเข้ามานะครับตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตกลับไปยังแอดมินกับคุณแม่ดีเจหมูนะฮะก็ไป71ปีคาราบาวนี่แหละครับแต่ส่วนของคาราบาวก็จะมาที่ทนดนตรีด้วยนะครับเดือนกรกฎาคมโอ้สุดยอดมันแน่ๆเลยนะฮะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form สาวรำวงและลานข้าวครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: มาโจโจ้ช่วงท้ายของนักเดินทางในคืนวันเสาร์นี่นะครับก็ม่วนกันทั้งหลายนะฮะก็สนุกกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันวิสาขบูชาก็ไปทำบุญกันแล้วก็เวียนเทียนกันในช่วงเย็นผมไปอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับพรุ่งนี้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับพิธีเวียนเทียนแล้วก็ผมฟังขอกันสนุกกันมาเยอะแยะเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับนี่คืองานที่ชื่อว่าหลานข้าวจากวงอินโดจีนนะครับที่พี่แดงสาชาติจันทิมาธรได้ทำงานเอาไว้นะครับก็มีอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวค่อยๆทยอยมอบให้สาวชุดดำนะครับและกีตาร์คิงครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:32 นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของการเดินทางในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายคึกคักกันไปใหญ่สนุกสนานกันเพื่อนรักนักออกแบบบอกเพื่อนคนทำงานดึกคึกคักครับใช่ครับเพราะว่านิ่งดึกก็ยิ่งมีเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่ต้องทำงานก็คู่กันไปแล้วฟังวิทยุนะครับเพราะว่าทีวีก็มันต้องนั่งดูนะเหมือนนั่งดูฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับวิทยุไม่เป็นไรนะครับยังสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเหมือนสมัยก่อนที่เราได้เคยฟังดีเจนักจัดรายการในดวงใจของเรากันใช่ไหมครับคุณจ็อบวสันนะฮะกีตาร์คิงนะครับแล้วคาราบาวมานี่ผมก็มาจากจะเชิญนักแหลมมาด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นก็คือแรงบันดาลใจลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายก็ได้เอาแบบอย่างของการเดินทางของศิลปินรุ่นพี่อย่างนักแหลมมอริสันนะครับที่ผมเองก็เคยเจอระดับเทพแล้วไปไม่เป็นเลยนะครับตอนนั้นเป็นพิธีกรที่ไล่หุบกระพงแล้วมาริโอน่าก็เชิญนั่นแหละมาริสันแล้วนั่งอยู่ด้วยกันใกล้แต่ผมพูดอะไรไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะว่าคือเขาแบบคือเราไม่มีความรู้ในเรื่องเพลงล็อกหรืออะไรเลยเราไม่รู้จะคุยอะไรแต่นั่นแหละก็ให้โอกาสอยากยิ้มอยากคุยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็ไปสารวณกับหน้าเวทีเราก็อยู่ข้างหลังกับแกผมไม่รู้จะคุยอะไรคือกระดับแกแล้วเป็นตำนานเป็นความยิ่งใหญ่นะเหมือนคือคุยอะไรไปแล้วดูโชว์โง่เลยอ่ะแบบไม่อยากจะโชว์โง่ทั้งหลายก็คือมันไม่มีอะไรเลยคือกูไม่มีอะไรเลยอ่ะในชีวิตกูเนี่ยตอนนั้นนะครับนั่นคือแกแบบโอ้โหเราก็อึ้งอ่ะนะคือเพราะว่าเราไม่มีความรู้ด้านดนตรีไม่มีอะไรทั้งนั้นอะฮะแต่ตอนนั้นไปเป็นพิธีกรอย่างเดียวก็อะไรก็แบบทุกอย่างก็คือในเพื่อชีวิตแต่ว่าตอนนั้นคือนังหาอันนั่นแหลมเนี่ยไปเป็นศิลปินแล้วโอ้โหขึ้นบนเวทีก็โอ้โหคือนั่นอะคือสุดยอดจริงๆนะครับในวันเวลาที่สร้างสมประสบการณ์ตั้งแต่แคมป์ฮะของฐานอเมริกันที่เล่นดนตรีตามแคมป์แกะเพลงกันมาไม่ก็มีอะไรที่แบบลิสมาลาอยู่ตรงกีตาร์นี่ก็คือไม่ต้องเห็นจะตั้งเครื่องตั้งอะไรนะเนิ่นนานไม่ใช่แบบต้องแบบโอ้โหโชว์แบบอะไรนะศิลปินระดับเทพอะไรเลยขึ้นมาก็เล่นเลยแล้วเครื่องดีไม่ดีอะไรก็ไหลไปเรื่อยนะฮะแล้วก็เล่นคือกีตาร์นี่เป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของนั่นแหลมเลยนะฮะแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังแกก็อยากมีเพื่อนคุยนะผมก็แล้วก็มันจะคุยอะไรที่แบบคือคนที่ผ่านโลกมาในขนาดนั้นนะครับแล้วเราจะไปแบบเหมือนแสดงความตีซีหรืออะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่ก็คือได้ปราบปลื้มนั่งอยู่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้ด้วยนะตอนนั้นกล้องมันไม่ได้มีแบบนี้นะฮะกล้องผมก็ไม่ได้เป็นระบุรุ่นแต่ว่ามันนั่งปราบปลื้มแล้วก็ชื่นชมแล้วก็บอกเออวันหนึ่งในชีวิตที่โต๊ะไม้ใหญ่ๆที่ไล่หูกระพงนะครับคุณเลคงจำได้มั้ง ที่เป็นต้นที่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่เป็นแบบเหมือนบ้านที่เราที่ใช้รองรับตรงใกล้ๆบ้านเรือนบ้านไม้นะครับตอนนั้นก็อาจารย์ไข่ก็ไปทำนิวาสถานตรงนั้นไว้แล้วก็เป็นโต๊ะใหญ่ๆผมไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็นั่งคุยกับนายแหลมนะฮะจริงๆเลยวันนั้นคือเขาเรียกสตันเหรอคือแบบมันนิ่งไปหมดอะฮะเพราะว่ามันเจอแบบระดับนึงแล้วเราจะไปคุยแบบเหมือนพี่สันมาโน่เขาคุยว่าอิตาเป็นยังไงนะครับพี่แหลมครับสำหรับอิตานี้ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นเขาคุยภาษาเดียวกันเนาะคงจะลำบากชีวิตไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทางของเราหมอพี่คลองเมืองครับ

ู้ที่ทำให้อัลบั้มของมาริโฮน่าที่เป็นใต้ดินได้เกิดขึ้นมาบนดินแล้วก็ขายได้ถล่มทลายเพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานอยู่ในหนังสือบันเทิงคดีเอาเพลงเทปชุดนี้มาให้ฟังบุพผาเสียงเพลงมาริโฮน่าแล้วก็พิสันมาโนพุทธานก็ได้เรียกเชิญไปคุยใน Milestone Recordจึงได้มีสังกัดของ Milestone ทำงานของมาริโฮน่าออกมาในอัลบั้มชุดแรกและในวันที่6สิงหาคมกับทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงก็คิดว่าจะเชิญพิสันมาพูดถึงการเริ่มต้นที่มาริโฮน่าได้ทำงานกันในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของทนดนตรีผมพี่โจรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมนุษย์ภาคเทียมแสนเตือนใจเจริญเมืองสมเกียรติแท่มณีแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง Google Form และก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคือวันนี้คุณตุชากับเราควบคุมเสียงนะครับผมลากันด้วยเพลงนี้ Skyway to Heaven Led Zeppelin กลับมาพรุ่งนี้ทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นรวมเรียกกันว่าสัตว์โลกดังนั้นคนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็รวมกลุ่มอยู่ในสัตว์โลกนั้นตัวเองแต่ตอนหลังมานี้บังเอิญว่าคนเฮานี้คิดในการที่จะจัดตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาพร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อให้บรรดาศาสนิกชนในศาสนาต่างๆนั้นประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลธรรมและจริยธรรมเมื่อมนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีหลักจริยธรรมคุณธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่กับตัวกับตนอย่างนี้โดยเฉพาะการมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการฐานะแห่งความเป็นคนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างดังนั้นการที่คำว่ามนุษย์มีใจสะอาดมีใจสว่างนี้เนี่ยเปิ้นเอามาจากซับสองซับก็คือคำว่ามนะซึ่งแปลว่าใจบวกกับคำว่าอุสาซึ่งแปลว่าแสงสว่างเอามารวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นซับคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างมีใจสูงส่งก็เลยเรียกตัวเองว่ามนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐสิ่งที่ทำเมื่อเราประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกต่างหลายโดยทั่วไปเพราะเรามีคุณธรรมเรามีศีลธรรมเรามีธรรมเนียมที่จะประพฤติปฏิบัติแตกต่างไปจากสัตว์ต่างหลายและเขาก็เรียกสัตว์ต่างหลายต่างปวงว่าเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานนั้นมาจากคำว่าติรัจฉานะติรัจฉานนี่ก็ถ้าหากว่าแปลตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ไปตามขวางคืออย่างมนุษย์คนเฮานี่ตั้งตัวขึ้นตรงกับแผ่นดินแต่บรรดาสัตว์ต่างหลายต่างปวงนี่จะขวางตัวไปกับแผ่นดินไปแบบแนวราบเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาด่าเขาว่าเดรัจฉานก็บ่ต้องไปคิดเครื่องอะไรอย่างต่างๆนานาละเพราะแท้ที่จริงมันก็แปลว่าคนไปตามขวางบรรดาเดรัจฉานนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาดีเท่าที่ควรเตือมนุษย์คนเฮานั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยรูปแบบคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์เพราะคนเรามีเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลทั้ง5นั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บรรดาสัตว์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่นั้นเปิ้นบ่ฮือค้ำคาราวีบ่ฮือเบียดเบียนบ่ฮือเข่นฆ่ากัน ในขณะเวลาเดียวกันก็มีเบญจธรรมข้อที่หนึ่งคือเมตตากรุณามีความรักมีความปรารถนาดีต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และต่อบรรดาสัตว์โลกด้วยกันใจของเฮานั้นประกอบไปด้วยเมตตาบ่มีการคิดที่จะเบียดเบียนราวีเพราะมีพระพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาบทหนึ่งกล่าวว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเราต้องมีความเมตตามีความกรุณารักและปรารถนาดีต่อกันนี่คือเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนั้นก็คืออทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยการไปถือเอาของที่เจ้าของเปิ้นบ่ได้ฮื้อไปลักเล็กขโมยน้อยไปถือเอาของที่มีเจ้าของและเปิ้นบ่ได้อนุญาตป้องปันนั้นบ่ดีถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดทีนี้มีเบญจธรรมข้อที่สองก็คือเราต้องมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะคือการประกอบสัมมาอาชีพการประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตบ่ไปโลภบ่ไปโกงบ่ไปลักของไผอันนี้ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็อทินนาไม่ลักทรัพย์ต้องมีสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตทำมาหากินตลอดจนกระทั่งอาจจะกล้าจะขายอาจจะเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่ตัวเฮาในข้อที่3นั้นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้สอนให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นจากการประพฤติผิดในกามไปเป็นจู้เป็นเจิงกับสามีภรรยาเปิ้นผู้อื่นไปเอาบุรุษไปเอาสตรีที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่นมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาอย่างนี้เรียกกันว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันอย่างที่สามก็คือกามสังวรสำรวมในกามคำว่าสำรวมในกามนี้สำรวมทุกอย่างสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกตลอดจนกระทั่งสำรวมลิ้นสำรวมกายตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกกันว่าสำรวมไว้หมดกามสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อตาหันรูปเราก็บอกคนจะไปหลงไหลในรูปที่มันงามตลอดจนกระทั่งถึงเมื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าไปหลงไหลในเสียงที่เพราะจมูกได้กลิ่นก็อย่าไปติดใจในกลิ่นนั้นลิ้นได้รับรสอันซาบซ่านก็อย่าไปติดใจในความซาบซ่านของรสนั้นร่างกายเมื่อสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็อย่าไปติดใจกับมันเวลาหันสตรีหันบุรุษที่มีรูปร่างอันงดงามก็ขอให้มองแบบสำรวมสำรวมอย่าไปมองโดยเอากิเลสเอาตัณหามาเป็นเครื่องพอกพูนใจถ้ามองไปในเชิงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องพอกพูนใจแล้วมนุษย์ก็จะจมปลักอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละทีนี้ต่อมาศีลข้อที่4อันนี้เป็นเรียกกันว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการพูดเท็จการจุไหลหลอกลวงอำพรางให้เปิ่นตกเบี้ยเสียของอันนี้บ่ดีเปิ่นว่าเป็นการพูดแบบมุสาพูดเท็จกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาบางทีก็เป็นการพูดส่อเสียดบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เลวไหลไร้สาระอันนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีบอกควรจะนำมาอู้มาจ๋าขณะเวลาเดียวกันก็ให้มีสัจจะคืออู้แต่ความจริงอยู่อย่างใดก็ขอให้ยึดหลักเอาความจริงไว้มาหักรานผ่านผลประโยชน์ของผู้อื่นให้มีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในความจริงของตัวเฮาจริงจังต่อตัวเองจริงจังต่อหน้าที่ จริงใจเลยอย่าไปมีความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเรื่องอันที่มันจะโกหกหลอกลวงกันบางดีบางครั้งไปจุหลอกลวงอำพรางเปิ่นเพื่อเปิ่นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีนักที่นี้ต่อมาเปิ่นบอกว่าศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้คือเว้นจากการดื่มสุราดื่มเมรัยเครื่องรองของเมาอันเกิดจากการที่เราดื่มแล้วก็ให้เกิดความประมาทก็ให้เกิดการขาดสติเพราะการประมาทการขาดสตินี่เป็นเรื่องบ่ดีต้องมีเบญจธรรมคู่กันในข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะสติคือมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่นี้เปิ้นก็บอกว่าอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฝ่ทางต่ำสร้างความดีมีศีลศักดิ์ยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายณ์การที่เฮาประคับประคองตัวเองบ่ฮื้อประมาทบ่ฮื้อขาดสติเราก็จะมีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้อย่างสุขกายสบายใจอันนี้แหละเป็นเรียกกันว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมนี้ทำให้คนกลับกลายเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์นั้นเป็นบอกว่านอกเหนือจากจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วยังเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เท่านี้เป็นเรียกกันว่าอยู่ในสังคมสังคมนี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสังที่แปลว่ารวมบวกกับคำว่าคมะคือคมนี่เองอะสังคือสอเสือแล้วก็มีจุดมนๆตั้งบนนี่นะแล้วก็บวกกับคอควายมอม้าคมสังบวกคมก็เมื่อรวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นศัพท์คำว่าสังคมอันนี้ตามหลักภาษาบาลีซึ่งแปลว่ามารวมสังคมมนุษย์คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมาจากสถาบันครอบครัวต่างๆแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานทางความคิดที่บ่เหมือนกันตามศัพท์ที่ว่านานาจิตตังดังนั้นมนุษย์คนเฮานี้ก็กึดกันไปคนละแบบคนละอย่างแล้วแต่ปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจะกำหนดถึงมนุษย์กึดดีหรือว่ากึดบ่ดีเพื่อให้เกิดความสงบสุขความเรียบร้อยดีงามขึ้นในสังคมโยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์เจ้าต่างหลายได้คิดถึงแนวทางในอันจะประพฤติปฏิบัติตนตัวของเราเพื่อมีความสุขกายสบายใจอยู่โดยตลอดโดยยกเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นแหละเอามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติแต่ว่ายิบเอาที่หั่นมาน้อยหนึ่งยิบเอาที่นี่มาน้อยหนึ่งแล้วก็ผูกเป็นหัวข้อเป็นคำประพันธ์คล้องจองกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนคนเฮาทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งการดำเนินชีวิตมีอยู่8ประการ8ประการนั้นได้แก่ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่1ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่2หลักแน่นในความเมตตาข้อที่3ไม่อิจฉาคนอื่นข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5

รที่ปรากฏอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาทุกประการโดยอาตมาภาพขออธิบายให้ฟังว่าข้อที่หนึ่งที่เรียกว่ายึดธรรมะเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลักนี้ถ้าเอาตามหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนาก็คือธรรมานุธรรมปฏิปติคือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่คนประพฤติธรรมะแปลว่าหลักแห่งการประพฤติเพื่อให้เกิดคุณงามความดีในชีวิตสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละสิริราชสมบัติสละตำแหน่งแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชสละบรรดาพระชายาและพระราชโอรสสละสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงครอบครองอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงความสุขอันเกิดจากปัญจกามคุณที่เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้ง3ฤดูเมื่อสละสิ่งนี้แล้วก็เสด็จออกมหาภิเนษกรมก็คือการออกบวชเพื่อบำเพ็ญพุทธการกะธรรมธรรมะที่จะทำเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระองค์ท่านออกบวชไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้พบกับวิมุตติความหลุดพ้นจากโอกขวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานเวียงแก้วอันเป็นที่เลิศแล้วสุขเกษมพระองค์ท่านทรงพบธรรมะเหล่านี้แล้วจึงได้นำมาอบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนแก่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมโอวาทที่ทรงประกาศชี้แจงแสดงไว้นั้นอันจะเป็นการนำเอาชีวิตของเฮาไปสู่ความงดงามได้ตามดังที่ใจของเฮาใฝ่มากใฝ่ประสงค์มีคำกรรับรองไว้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี้เปิ้นบอกว่าอันธรรมะของพุทธะนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาพระพุทธองค์ทรงรู้อริยสัจโดยแจ้งชัดในพระทัยไม่กังขาทั้งรู้จริงทั้งรู้ดีมีปัญญาเป็นมรรคาหลุดพ้นกลโลกีหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนฟังต่างหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งโลกิยธรรมอันสับสนวุ่นวายก็จงพากันตั้งอกตั้งใจยึดเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้ให้เป็นสรณะที่เบื้องในชีวิตบ่คิดนอกศีลนอกธรรมของพระพุทธเจ้าตามกรรมของคนแก่คนเฒ่าปืนบ้านล้านนากล่าวสอนเฮาไว้ว่าถ้าต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบก็จงอยู่ตามศีลกินตามธรรมอันนี้กรรมคนเฒ่าบ่เก่าว่าอย่างอันเนาะเออให้อยู่ตามศีลกินตามธรรมเน้อบ่เคยมีการสอนให้อยู่นอกศีลนอกธรรมถ้าหากบ่มีธรรมะอยู่กับตัวกับตนแล้วก็เป็นการบ่ดีในชีวิตมีข่าวแห่งล้านนาบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าสิบเทียนผ้าบ่เต่าคมขวัญลานสิบคนบ่เหมือนลูกเต่ารีบทำดีเตอะยิงใจแก่เท่าจะได้เบาแห่งบักแล้วบ่มีศีลธรรมบ่เป็นน้ำแล้วบ่เป็นเกศแก้วเนอในโบราณว่าไว้เนี่ยให้นาควายจ้างเปลืองแห่งควายบ่มุนมั่งเข้าเมื่อยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตแล้วมนุษย์คนเฮาจะต้องอยู่ร่วมกันในวงสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวเป็นต้นไปสูงเรื่อยขึ้นไปก็เป็นสังคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดสังคมในที่ทำงานรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมของประชาคมโลกรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมในที่ทำงานสังคมของประชาคมโลกที่กว้างไกลออกไปหลายประเทศมารวมกันมนุษย์จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมแห่งประการหนึ่งคือข้อที่สองที่เรียกกันว่าเมตตายึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็มาหนักแน่นในความเมตตา
เมตตาเป็นคาถาภาษาบาลี

0: มาจากคำว่ามิตะแปลเอาตามคำอย่างบ้านๆเราก็หมายความว่ามิตรแก้วสหายคำทีนี้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นท่านแปลงสระอิให้เป็นสระเอได้ทีฆะคือทำสระอะซึ่งมีเสียงเยาจากเสียงสระอะเป็นสระอาก็ได้มิตะก็สำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมื่อมนุษย์ทุกรูปทุกนามรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กันด้วยเมตตาจิตแล้วสังคมของมนุษย์คนเราก็จะมีแต่น้ำใจไมตรีที่งดงามความสุขกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นโดยเราต้องไปทำการจัดระเบียบสังคมใหม่แต่ขอให้จัดระเบียบในจิตใจของเรานี่ก่อนความจริงแล้วที่บังเกิดเรื่องราวความยุ่งยากความสับสนขึ้นมาในสังคมเราขณะนี้ไม่ได้เกิดจากการที่บรรดาเยาวชนคนหนุ่มคนน้อยต่างหลายต่างปวงจะทำอย่างเดียวกับพระใจหากแต่ว่าบางส่วนก็เกิดจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ต่างหลายที่ทำตามอารมณ์แห่งความรักความโลภความโกรธและความหลงและส่งผลไปยังบรรดาเยาวชนต่างหลายอย่างมีคำหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าผู้ใหญ่ที่ลืมตัวน่ากลัวกว่าเด็กดื้อแต่ที่จริงแล้วหากเราใช้ชีวิตตามหลักของพรหมวิหารธรรมธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของผู้หลักผู้ใหญ่ธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่ของคนทั้งหลายทั้งปวงหมายความว่าเมื่ออยู่ในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์แล้วเมื่อมีธรรมะ4อย่างนี้ประกอบกันในจิตในใจในตัวในตนของเราโลกก็จะมีความสุขธรรมะ4ประการนั้นเพิ่นเรียกกันว่าพรหมวิหารธรรม4ประการอันประกอบไปด้วยเมตตาคือความรักปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมยินดีเมื่อหันบุคคลอื่นเพิ่นได้ดีมีแห่งอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางบ่ดีใจหรือเสียใจที่คนอื่นเพิ่นบ่ประสบความสำเร็จจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นี้ไร้ทุกข์สุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันอุเบกขาเป็นกลางปล่อยวางจิตแม้ญาติมิตรหรือศัตรูคู่แข่งขันเขาจะดีเขาจะชั่วอย่าพัวพันจงยึดมั่นเอาสายกลางทางนิพพานการมีเมตตาก็คือการสร้างกัลยาณมิตรให้กับตัวเองเมื่อเรามีมิตรแก้วสหายคำก็เท่ากับว่าเรามีคนที่ปรารถนาดีต่อเราหากเราเป็นห่วงเราเมตตาในเบื้องต้นก็คือมีเมตตาต่อตัวเองรักตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองพยายามนำปลาตัวเองออกจากความบดีตั้งหลายตั้งปวงและนำปลาตัวเองเข้าไปสู่ระบบแห่งความดีมีการประพฤติดีมีกรรมอู้ที่ดีมีความคิดที่ดีเมื่อมีเมตตาต่อตนเองแล้วก็พึงแผ่เมตตาจิตนั้นไปยังคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นต้นว่าบิดามารดาปู่ตายายลูกเต้าเหล่าหลานมิตรแก้วสหายคำสามีภรรยาบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้เรามากเมื่อเรามีเมตตาอยู่ในจิตของเราอย่างนี้เราก็จะมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อบรรดาคนทั้งหลายเมื่อบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบตัวเราและเราแผ่เมตตาไปหาเพิ่นเหมือนเข้าก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเมตตาในระดับครอบครัวก็จะแพร่ขยายไปเป็นระดับสังคมของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่อไปเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการมีเมตตาต่อกันนี่ดีแต่การเบียดเบียนทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันก็จะบ่มีในสังคมของเราเพราะว่าเราบ่ประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีละเราทำความดีมีเมตตารักใคร่ต่อกันความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นนี่คือผลแห่งความเมตตาการสร้างความเป็นมิตรต่อกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในสังคมของมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งดังที่อาตมาภาพกล่าวไว้ว่ามีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งรับรองไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือค้ำจุนโลกคือมีความสุขสงบเรียบร้อยดีงามนั่นเองคุณธรรมในข้อต่อมาคือข้อที่3การไม่อิจฉาคนอื่นการไม่อิจฉาคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อไม่อิจฉาคนอื่นนี่เปิ้นบอกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงไม่อิจฉาคนอื่นจะทำอย่างไรชีวิตถึงจะยินดีพออกพอใจในสิ่งที่ตัวเก่ามีอยู่เป็นอยู่ไม่อิจฉาริษยากันลำดับต่อมาเมื่อเฮามีความเมตตาแล้วหมายความว่ายึดธรรมะเป็นหลักหนักแน่นอยู่ในความเมตตาลำดับต่อมาต้องไม่อิจฉาคนอื่นคนอื่นนี้หมายถึงคนตั้งหลายโดยทั่วไปตั้งแต่คนในสังคมครอบครัวของเขาพ่อแม่ปู่ตายายยายลูกเต้าเหล่าหลานสามีภรรยามิตรแก้วสหายคำคนในสังคมมันเดียวกันคือหมายความว่านอกจากตัวของเฮาแล้วอันนั้นคือคนอื่นแต่ตัวของเฮาเนี่ยคือของเฮาเองเพราะฉะนั้นคนตั้งหลายตั้งปวงในญาติโยมตั้งหลายจะมีวิถีชีวิตนี่บ่เหมือนกันการไปอิจฉาคนอื่นนั้นเปิ้นบอกว่าผลก็มาจากเมตตาจิตนั่นเองเพราะเฮามีความสงสารมีความปรารถนาดีมีความรักต้องการให้เปิ้นป้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอันมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่บัดเศร้ากันบางคนร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนยากจนข้นแค้นบางคนเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนนั้นก็ต่ำต้อยด้อยก่าบางคนนั้นเป็นคนที่อายุมั่นยืนยาวบางคนก็เกิดมาอายุสั้นปันเหม็นบางคนร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายอย่างหลายประการบางคนเกิดมาแล้วบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะมาเบียดเบียนราวีกวนควีทีนี้บางท่านบางคนนั้นเกิดมาสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาปัญญาเบาตุ่นจ้าบางคนเกิดมาเต็มไปด้วยโชคลาภอย่างเขาจะหันว่าที่เปิ้นออกตาม YouTube ก็ดีออกตามสกู๊ปพิเศษต่างๆก็ดีมีคนที่ถูกหวยเนี่ยถูกทุกงวดญาติโยมทั้งหลายถูกทุกงวดมันมีวิธีการที่จะเสาะซื้อหาเลขที่มันจะถูกแต่บางคนนั้นในชีวิตนี้ก็บ่เคยถูกหวยกำเตื่ออย่างนี้ก็มีแม้กระทั่งไปจับฉลากอะไรก็ตามก็มักจะได้สิ่งที่บ่เป็นของเลิศเลอทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮานี้ต่างคนต่างบ่เหมือนกันเหมือนบรรดาพี่น้องเฮาเกิดมาจากพ่อเดียวแม่เดียวกันแต่หน้าตาก็ยังบ่เหมือนกันบางคนพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยอ้ายนี่ขาวน้องดำบางคนนี่บรรดาญาติพี่น้องต่างหลายทั้งปวงรูปร่างสง่าเหลางามตัวเก่าเวลาเกิดมาแล้วก็มีคิงบางพังให้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายที่เป็นอิทธารมคนร่ำรวยคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอายุยืนยาวคนปราศจากทุกโศกโรคภัยคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนมีหน้าตาคำคมตลอดจนกระทั่งรูปหล่อเราเอากันอันนี้เฮาก็บ่ต้องไปอิจฉากันละในสังคมโลกมนุษย์คนเฮานี้อยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันทำความดีเข้าไว้บ่ต้องไปอิจฉากันอันความดีนี้แม้เราจะทำต่อตัวเราก็ตามเราจะทำต่อคนอื่นก็ตามบ่ต้องไปตีกล้อข้อไม้บ่ต้องไปเอิ้นเปล่าข่าวร้องเฮือไผได้ยินได้ฟังละเทวบุตรเทวดาตลอดจนกระทั่งพระเบื้องบนเปิ้นหันมีคำกลอนเล่าเป็นนิทานสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองสหาย ไปเห็นชายง่อยเปรี้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกลนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมนั่นก็แสดงว่าชายง่อยเปรี้ยคนนี้แกถ้าจะเป็นขอทานเพราะมีกะลาวางไว้ข้างร่างกายแกเจ้าคนน้องมองไปใจสลดสู้ยอมอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตางลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้ลุกดูพี่หยุดน้องร้องห้ามตามไปด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถิดเจ้าหนูน้องจึงว่าถ้าไม่ปลุกให้ลุกดูไหนจะรู้ว่ามีใครมาให้ทานพี่ตอบว่าช่างเถอะน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกราะเคาะระฆังให้กังวานไม่เชื่อบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวสรุปว่ามีพี่น้องสองคนวันนั้นเดินทางไปจะไปวัดก็ไปผ่านศาลาตาน้ำไปหันป้าจายคนหนึ่งง่อยเปรี้ยเสียแข้งขานอนรับอยู่ละข้างกายของแกก็มีกะลาสำหรับขอทานอยู่ฝ่ายว่าคนผู้เป็นน้องนั้นหันอย่างอั้นก่อผู้ซึกเมตตาอินดูยอมที่จะเสียสละสตางค์แก่ขนมเพื่อแก่ชายขอทานคนนี้ก็เลยเอาสตางค์ที่เป็นแก่ขนมนั้นหย่อนลงในกะลาขอทานแล้วก็จะปลุกนายคนพิการคนนี้ซึ่งเป็นขอทานให้ลุกมารับทราบไอ้เปิ้นบอกว่าน้องเดียวก่อนบ่ต้องไปปลุกเปิ้นละเปิ้นรับอยู่น้องก็บอกว่าเออเฮาฮื้อตานแล้วถ้าเฮาบ่ปลุกเปิ้นเปิ้นจะไปฮู้อีกได้ว่ามีไผมาฮื้อตานไอ้ก็บอกว่าช่างเถอะน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกาะเคาะระฆังให้กังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวเฮาเฮือตาแล้วบ่ต้องไปตีกองห้องเปล่าอันหยังพระเบื้องบนเปิ้นฮู้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมโลกบริชากันมีเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันไม่อิจฉาคนอื่นต่อมาข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมสังคมมีกฎมีกติกามีมารยาทการอยู่ในสังคมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทเอาเวลาที่ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนครูกำลังสอนตั้งใจฟังครูสอนบ่อู้บ่จาบ่เล่นบ่หัวกันนี่คือมารยาทกฎกติกาเปิ้นวางไว้ขับรถไปตามท้องถนนหันไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันรูปสัญลักษณ์ต่างๆเฮาฮู้ถ้าหันว่าเป็นรูปคนจุงละอ่อนก็แสดงว่านั่นเป็นเขตโรงเรียนถ้าหากว่ามีรูปแตรแล้วก็มีเส้นสีแดงพาดผ่านนั่นแสดงว่าห้ามส่งเสียงดังคงจะเป็นเขตอาณาบริเวณโรงพยาบาลหรือบางอันก็มีรูปงัวรูปควายก็แสดงว่าขับรถระวังหน่อยเน้อบริเวณนี้งัวควายมันนักลักษณะอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรกฎกติกาของจราจรเปิ้นวางกันอย่างนี้เฮาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างเวลาเฮาไปทําบุญสืบโพราจตาฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ฉลองตําแหน่งของบรรดาผู้มียศถาทั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงไปงานมงคลขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานเขามักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามประณีตบรรจงสีสันสวยงามถ้าเขาไปในงานศพก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเรียบสีสุภาพสีเทาสีครีมสีขาวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเขาไปในงานศพแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้สีชมพูคนก็จะมองหน้าเขาว่าบ่ฮู้กฎกติกาของสังคมเวลาเฮาไปในงานที่เปิ้นสืบโพราจสาเปิ้นทำบุญอายุทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใส่เสื้อดำเตี่ยวดำไปเหี้ยเปิ้นก็จะมองเฮาว่าบ่ฮู้จักกาลเทศะอย่างทุกเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นนิมนต์ไปงานสืบจสาต้องการให้คนที่เปิ้นเป็นเจ้าสถาจะสืบจสานั้นอายุมั่นขวัญยืน แต่ทูตเจ้าที่ไปนั้นกลับเอาตาลปัดบังหน้าไปเอามันดาตาลปัดที่เป็นชุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาไปแล้วก็เจ้าภาพเพิ่นจะคิดอย่างไรญาติโยมเพราะฉะนั้นกฎกติกามารยาทในสังคมของเฮามีอยู่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนปรารถนาจะให้ชีวิตดีบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะตกร่อยถอยจนไปพ้องชีวิตมนุษย์เฮานะดังนั้นเฮาก็บ่ต้องไปเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมเพิ่นต้องการเถอะคนเพิ่นบอกว่าโบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้ยากแล้วมีใหม่สำเร็จถึง7หนอย่าร้องไห้ฟุ่มเฟือยทุรายทุรนเกิดเป็นคนควรมีหวังพลังใจเมื่อขัดสนจนยากลำบากทุกข์ก็ต้องสุขเสร็จสมอารมณ์ได้ทุกสิ่งอย่างเกิดดับสลับไปอยู่ภายใต้กฎทั้งผองของโลกาจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งทิ้งความจริงทิ้งความเท็จให้เข็ดหนาสิ่งเกิดดับเรื่องเวรกรรมธรรมดาเป็นบทเรียนควรศึกษาทุกท่าทีโบราณท่านสมมติมนุษย์โลกสุขกับโศกเกิดและดับสลับสีตราบเมื่อถึงวันตายวายชีวีจึงไม่มีสุขโศกวิโยคเอ่ยโลกของเฮานี้มีตึงสุขมีตึงทุกข์ฝ่าฝืนไปกับตะอันญาติโยมทั้งหลายเอาเปิ้นว่าอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามศีลตามธรรมที่เปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาอย่าไปนอกศีลนอกธรรมอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5อย่าไปนิยมการทุจริตทุกแปลว่าชั่วยากจริตนั้นแปลว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไปในทางชั่วได้แก่กายทุจริตการประพฤติผิดทางกายมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาพูดจาหลอกลวงเปิ่นพูดจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกพูดจาเป็นกรรมส่อเสียดพูดจะเป็นกรรมเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้บ่ดีแล้วก็มโนทุจริตใจโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นใจพยาบาทปองร้ายเปิ้นผู้อื่นใจหันพิษจากตำนองกองธรรมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้บ่ดีเป็นการประพฤติทุจริตโดยเฉพาะอย่างกรณีลักศีล5เนี่ยเข้าในข่ายทุจริตนี่เหมือนกันถ้าประพฤติดีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นสุจริตถ้าประพฤติตามนั้นเป็นทุจริตจึงมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าศีล5นี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะก่อให้เกิดการไม่ทุจริตมีแต่สุจริตคำกลอนรับรองว่าถ้าหากจะขออะไรได้บ้างขออย่าทิ้งขว้างศีล5 1ขอให้มีกรุณาอย่าเบียดเบียนบีทาเมตตาธรรม 2. เคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์อย่าแย่งยุทธลักษณ์ของใครทำใจต่ำ 3. ผัวเขาเมียเราโปรดจงจำอย่ากระทำสิ่งผิดมิจฉาจาร 4. จะพูดจาพาทีก็ให้มีเหตุผลไม่ควรใช้เล่ห์กลไปหลอกลวงชาวบ้าน 5. จะดื่มเหล้าบ้างก็ขอให้พอประมาณอย่าถึงกับขนาดต้องคลานลงกลางดินขอให้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นนิดอย่าทำตัวเหมือนอสรพิษพร่อนปริ้นยึดพระธรรมนำพาเป็นอาจินอย่าลวงโลกหลอกเขากินไปวันวันทำได้เท่านี้โลกก็จะมีความสุขจะไร้ทุกข์ยิ่งกว่าสวงสวรรค์ไม่ต้องรอจนสิ้นกับสิ้นกันใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นสุขเอ่ยอันนี้เปิ้นขอเฮาไว้อย่าไปทุจริตทีนี้ต่อไปอย่าไปคิดนอกใจคู่ครองอยู่กันในครอบครัวมีสามีภรรยาอันเดียวกันหักกันแต่งกันเฮือเกียรติต่อกันและกันถ้าเมียบ่นับถือผัวมีคำต่อกองหลวงก็บ่ค้างผัวกันว่าบ่นับถือเมียมีคำเต็มลำเหือมันก็บ่ค้าง พราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันรักกันแป้งกันให้เกียรติต่อกันและกันเมื่อชีวิตของเฮาในครอบครัวรักกันแป้งกันดูแลเอาใจใส่ให้เกียรติและกันบรรดาสามีภรรยายกย่องให้เกียรติภรรยาภรรยายกย่องให้เกียรติสามีต่างคนต่างมีการนับถือกันอย่างนี้ตามฐานะตามหน้าที่เมื่อลูกออกมาแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกเต้าในทางที่ถูกที่ควรเพราะเป็นผลผลิตของเราและต่อไปก็จะเป็นหน่อเนื้ออันงดงามในสังคมเป็นผลผลิตที่ดีในสังคมต่อไปถ้าหากครอบครัวดีพ่อดีแม่ดีลูกดีพ่อแม่นั้นเปิ้นบอกว่าเหมือนประทีปทองส่องสว่างทางสวัยประทีปธรรมนำใจใสสว่างพ่อแม่ย่อมนำลูกไปถูกทางถ้าพ่อแม่เพียรสร้างแต่กรรมดีเฝ้าดูแลเฝ้าสอนสั่งระวังลูกเฝ้าฝังปลูกสิ่งที่ควรให้ท่วนทีที่สำคัญเป็นแบบอย่างในทางดีลูกย่อมมีกตัญญูรู้คุณเอ่ยถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะดีเพราะว่าพ่อแม่นั้นย่อมจะพาลูกไปในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่าเฮาประพฤติตัวบ่ดีเฮาบ่จ้างดูแลเอาใจใส่ลูกเต้าบ่บอกเขาบ่สอนเขาเด็กจะรู้ได้อย่างไรไหนผิดถูกถ้ารักลูกต้องสอนลูกให้ถูกต้องให้โอบอ้อมอารีต่อพี่น้องต่อญาติมิตรทั้งผองและสังคมอย่าตามใจจนนิสัยเสียไปหมดอย่าข่มขู่บีบกดจนขื่นขมอย่าลงโทษวู่วามตามอารมณ์คอยเพาะบ่มด้วยเมตตาพาสุขเอ่ยอย่างนี้ละญาติโยมเฮาจะหันได้ว่าการที่สังคมในครอบครัวจะมีความสุขลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่ต้องรักกันแป้งกันมานอกใจซึ่งกันและกันความสุขความสงบในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนี่มันบ่ดีคนเสพก็ตายคนขายก็ติดคุกแล้วก็เวลาเสพไปแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมทรามลงไปทีละน้อยทีละน้อยในโลกนี้ก็มีหลายคนที่หันไปในทางผิดเอายาเสพติดนั้นมาเป็นนายแห่งชีวิตตกเป็นทาสแห่งยาเสพติดบอกว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเสพบุหรี่ตลอดจนกระทั่งถึงยาบ้ายาม่ายาอียาไออันยังต่างๆนานานั่นแหละที่เขาไปเสพกันเพื่อให้วิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันหลงไหลมัวเมาไปกับอำนาจแห่งยาเสพติดเหล่านี้ผลสุดท้ายมาร่างกายเสื่อมทรามไปทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอไปเพราะเอาไปจ่ายเอาไปซื้อกับเรื่องเหล่านี้ละผลที่สุดต่อมาก็ทะเลาะวิวาทกันในสังคมครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่ก็ไปคนละตีคนละตังวันก่อนก็เปิ้นยับละอ่อนคนหนึ่งอายุได้16ปีแกบอกว่าแกนอนอยู่พื้นทางด่วนถามว่าพ่อไปไหนพ่อติดคุกเพราะว่ากล้าแล้วก็เสพยาเสพติดแม่นั่นก็ไปทำงานไปทำงานแล้วก็บางครั้งบางคราวก็บ่มีเวลาดูแลลูกใช้ชีวิตกันไปอย่างนั้นวันหนึ่งลูกบ่มีเงินพ่อแม่บ่มีเงินเฮ้อลูกก็บ่จ้างเฝ้าว่าหากิมลูกก็เลยไปขโมยของวัดขโมยอย่างญาติโยมฮู้ก็ขโมยรถเข็นของวัดหลวงพ่อเจ้าวัดเพิ่นก็พอตามกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะวังนี้ครัววัดหายไปบ่อยๆจนกระทั่งกล้องวงจรปิดยับได้ก็ยับเอาพระจ่ายหนุ่มคนนี้ได้แล้วก็เอามาสอบสวนแกก็บอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วตำรวจก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลักเล็กขโมยน้อยสุดแท้แต่หลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อจะแจ้งความผมก็จะดำเนินตามคดีตามรูปแบบกฎหมายถ้าหลวงพ่อมีเมตตาบ่แจ้งความก็ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนแล้วก็ปล่อยไปผลสุดท้ายหลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าเป็นอย่างละเมื่อของกลางมันได้คืนมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นละอ่อนเป็นเยาวชนอยู่ก็ไปติดขอบติดขัง ก็จะเสียอนาคตหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าบะหมี่เข้ากินบะหมี่ที่อยู่มาวัดนี่โทษที่แกมาลักเอารถเข็นไปนั่นน่ะเพื่อมาล้างห้องน้ำเพื่อวัด3วันหลวงพ่อก็จะบอกฟ้องร้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีข้าวกินอยากจะมีอาหารกินวัดมีมาได้เลยอาหารที่เป็นข้าวก้นบาตรนั้นเอาไปได้เอาไปให้แม่ตัวก็ได้แต่ขอมาช่วยเพี้ยวพัดปัดกวาดวัดวาอารามหากมีจิตใจเจตนาอยากจะบวชทางวัดเพิ่นก็จะบวชเฮิมโดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทีนี้ก็บ่ได้ติดตามข่าวว่าปลายหลังมาแกดำเนินการอย่างไรต่อชีวิตพอตำรวจไปแล้วเจ้าวาดเพิ่นตัดสินใจอย่างอันแล้วสองแม่ลูกก็พากันไปนั่งอยู่บริเวณที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้ภายในวัดกอดคอกันแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายยาเสพติดทำให้ครอบครัวแตกแยกหัวหน้าครอบครัวบ่มีลูกกับกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮาอย่าหลงไหลไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันบอกว่าเอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามมาทดลองสิ่งเสพติดเนอร์ทีนี้ต่อมาไม่คิดเล่นการพนันการพนันบ่ดีญาติโยมหากว่าเฮาเสพยาเสพติดให้โทษเขาก็ยังพอที่จะประคับประคองตัวเก่าเขาไว้ได้อยู่ในการพนันนี่มันเอาไปหมดขายหมดไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดินการพนันนี่เหลืออย่างสักอย่างเหลือแผ่นดินแผ่นฟ้าขายหมดเข้าของเงินทองอะไรอย่างต่างๆก็ขายหมดไปเล่นการพนันเพราะมีคนที่สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งบอกว่าเกเนี่ยแม้จะมีเงินนักมากมายแต่ก็มาจากการทำงานหาเงินแต่ว่าปกติชีวิตแกชอบไปเล่นการพนันแกบอกว่าถ้าผมมาเล่นการพนันเนี่ยเงินผมมีจะเป็นร้อยล้านมันแกบอกอย่างนั้นและแกก็ยืนยันบอกว่าผมขอยืนยันว่าไม่มีใครร่ำรวยมาจากการพนันเลยการพนันปาเฮ้ต้องรู้สึกว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทำชีวิตเฮาถ้าหาว่าเดินทางผิดไปแล้วหลงไหลได้ปลื้มไปเล่นการพนันขันต่อเสพยาเสพติดเที่ยวกลางคืนชีวิตคลุกมัวแต่อบายมุขต่างหลายต่างปวงเพิ่นว่าบ่ดีชีวิตมนุษย์คนเฮานี้ถ้าผิดแท้ก็แก้ไขบอกตัวเองไม่เป็นไรในทุกที่การถนอมน้ำใจกันนั้นแสนดีเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าสิ่งใดญาติโยมชีวิตมนุษย์คนเราเพื่อเอาอย่างเตี่ยตมาภาพว่ามานี้เนอร์นั่นก็คือว่า1ยึดธรรมะเป็นหลัก2นักแน่นอยู่ในความเมตตา3อย่าไปอิจฉาคนอื่น4อย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคม5อย่าไปนิยมการทุจริต6อย่าไปคิดนอกใจกู้ครอง7อย่าไปทดลองสิ่งเสพติดและ8อย่าไปคิดเล่นการพนันทำได้ที่ชีวิตจะมีความสุขญาติโยมชีวิตของเฮาย่อมจะก้าวเข้ามาสู่ในหนทางที่ดีได้อาตมาภาพขอสรุปเรื่องการบรรยายมาในวันนี้ธรรมะ8ประการนี้ว่าวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าใจร้อนไปก่อนไข้วันนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปห่วงข้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วไปไม่ห่วงกันสิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรณ์วันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันสิบเลี่ยมซาวเลี่ยมบัตเตอร์เลี่ยมใบแข็มสิบแหลมซาวแหลมบัตเตอร์แหลมใบเข้าสิบเล่าสาวเล่าบัตเตอร์เล่าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบัตเตอร์เสียงแมงว่างสิบจ้างสาวจ้างบัตเตอร์จ้างเอรังวันสิบวันสาววันบัตเตอร์วันนี้วันเดียว วันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้2วันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเน้อเอาละบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขอประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันวิสาขบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าเป็นวันที่นอโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งตรงกับเดือน8เปงเหมือนกันและเป็นวันที่นอโพธิสัตว์เจ้าบรมพุทธังคุณได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตรงกับวันเดือน8เปงเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นยังเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ตรงกับวันเดือน8เปงเหมือนกันแต่ว่าคนละปีนอญาติโยมทั้งหลายแต่เมื่อนับวันเดือนแล้วจะเป็นวันเดือน8เปงติทีนี้ถ้าหากว่าปีในเป็นอธิกมาสมีเดือน12เตื่อวิสาขบูชาก็จะไหลมาเดือน9เปงอย่างเป็นต้นว่าในปีนี้เดือน10มี2เตื้อเป็นอธิกมาสก็วันวิสาขบูชาไหลจากเดือน8เปงมาเป็นเดือน9เปงอย่างใดเหตุกดีวันนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญสมาธิเมตตาภาวนาไหว้พระฟังเทศเวียนเทียนด้วยกันเนิ่นถ้าตอนเช้านี้ไปวัดบัตันเมื่อค่ำยามคืนก็น้อมเอิญเชิญชวนไปเวียนเทียนตามวัดต่างๆได้ที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็มีประเพณีเตียวขึ้นดอยตั้งแต่เมื่อตะคืนที่ผ่านมาและวันนี้ก็เป็นวันทำบุญที่บนดอยสุเทพและก็ที่วัดพระธาตุเจ้าสี่จอมตองประเพณีเดือนเก้าเป็งส่งน้ำพระธาตุเจ้าสี่จอมตองก็วันนี้เชกเช่นเดียวกันและแห่งประการหนึ่งการที่อาตมาภาพได้ทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างในวันที่29ที่ผ่านมารายละเอียดนั้นก็จะนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังโอ้เป็นอันว่าม่วนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายคนปากันไปกันเป็นจำนวนนักมากมายหลายต่อหลายท่านตัวกันขอบคุณไว้หน้าที่นี่ตัวเนอร์ชื่นชมยินดีกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่อาตมาจะพาญาติโยมไปทำบุญไหว้พระเก้าวัดในภาคอีสานตอนนี้ก็ได้รถตมดตังพวงจำนวน15กันรถและญาติโยมทั้งหลาย15กันรถแล้วก็ยังพออยู่ว่าจะมีญาติโยมไปเพิ่มอยู่ก่อนแต่ในจำนวน15กันรถนี้ก็ยังขาดสมาชิกไปแห่ง3ท่านขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมท่านใดสนใจจะไปทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์บอกให้อาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองเนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
10: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
9: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมิน
11: แสงธรรมส่องใจ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
14: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
15: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: จังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือในวันนี้
22: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพุทธศาสนสถานวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา15ค่ำเดือน7จังหวัดกระบี่โดยหน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีรวมถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาร่วมพิธีกว่า 3,000 คนโดยมีอาสาสมัครประชาชนจิตอาสานักเรียนเยาวชนอำนวยความสะดวกสำหรับวัดถ้ำเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2518เป็นวัดที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วรวมถึงพระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือรุจิลาบูรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
21: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2026ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030
23: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการแสดงความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศรวมทั้งร่วมมือกับBangkok Pride ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศจำนวน58จังหวัดเพื่อกระจายความพร้อมไปยังระดับท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกจะช่วยส่งเสริมทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้งในระยะยาวสำหรับไฮไลท์ของงานในปีนี้จะมีขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรเริ่มต้นจากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1 พร้อมกันนี้ยังมีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยจะนำวงหมอลำระดับตำนานอย่างระเบียบวาทศิลป์มาร่วมจัดแสดงบนเวทีไพร์สเตทณสนามเทพหัสดินเพื่อสร้างสีสันและแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: วันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบพร้อมเรียกร้องภาครัฐเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรการเสพติดนิโคติน
22: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติหรือ INHPFได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพติดนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวล INHPF จึงเสนอ8มาตรการสำคัญอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีปราบปรามการค้าสินค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนนฤมลอุดมพรรายงาน
21: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: Soft Power Music Fest พลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งฮงเฮียนสันกำแปงและศิลปินมากความสามารถไต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงแรงถึง1ทุ่มที่ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกันเจ้า
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ตกพองนะแต่ถ้าจะน้อยลงแล้วเนาะแต่เพิ่นก็เตือนไปจนถึงวันที่1พุละนะจะได้รับก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนาะในเรื่องเจ้าวันนี้นะครับจะต้องเอามาเตือนกันสักหน่อยนะครับผมเฮาเคยเตือนกันไปรอบนึงแล้วเนาะในเรื่องของไข้หูดับนะครับผมแต่นี้เอามาฝากแคมเนื่องจากว่าเพิ่นมีสถิติล่าสุดเลยนะครับผมวันที่29พฤษภาคมนี้เนี่ยเป็นสรุปสถิติออกมาจากนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิ้นบอกว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังเนาะโรคก็จากกองระบาดวิทยานะครับผมอันนี้เปิ้นข้อมูลตัดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569เปิ้นบอกว่าพบผู้ป่วยแล้ว400รายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว25รายด้วยกันนะครับผมกลุ่มอายุติปะหนักที่สุดนะครับผม3อันดับแรกก็คือกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอายุ50ถึง59ปีแล้วก็40ถึง49ปีตามลำดับเลยเนอะสถานการณ์โรคไข้หูดับตอนนะครับผมจากโปรแกรมของเปิ้นที่เปิ้นติดตั้งเนาะแบบเทคโนโลยีนะเปิ้นเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคแล้วก็ภัยสุขภาพเนาะของกองควบคุมโรคแล้วก็ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรคนะครับผมในปี2569นี้เนาะมันพบว่ารายงานสถานการณ์ไข้หูดับทั้งหมดนะ38เหตุการณ์นะครับยืนยัน38เหตุการณ์เข้าข่าย9เหตุการณ์สงสัย1เหตุการณ์พบผู้ป่วยนะครับยืนยันว่ารวม45รายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว33รายนะครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดพบเป็นการระบาดนะครับเฉพาะราย35เหตุการณ์แล้วก็มีการระบาดเป็นกลุ่มก่อนเนอะ3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพบมากถึง10เหตุการณ์พฤษภาคมนี้ก็หนักขนาดเนอะจะบอกเหือนเลยนะครับผมไข้หูดับเหมือนที่บอกไว้มาจากสเต็ปตัวข้อคัดเนาะเป็นเจออันแบคทีเรียที่พบในหมูสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนได้จากการกินเนี่ยแหละครับผมเวลาหมูนะครับปุ่มซุกเนาะหรือว่าซุกเพียงพอนะครับหรือว่ามันไปจิบาดแผลหรือมันกินเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้เฮานะครับผมเป็นโรคนี้ได้เนาะโรคนี้นะครับมีตั้งแต่ไข้สูงเจ็บหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับผมหากจะหายใจลำบากกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเนาะไปจนถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเลยเนาะเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือส่งผลให้สูญเสียการได้ยินนะเหมือนไข้หูดับที่เป็นอู่กันนี่แหละครับผมอาจจะเสียการได้ยินทาวอนเลยแต่สำคัญน้อยมากๆเลยเนาะที่จะได้ปีกมาได้ยินนะครับผมหรือบางคนอาการรุนแรงก็คือขั้นเสียชีวิตได้เลยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยเปิ้นบอกว่าคือประชาชนน่ะเพิ่มความระมัดระวังในการกินหมูเดี๋ยวนี้เนาะเนื่องจากว่ามันมีการปนเปื้อนข่ามเนาะเหมือนที่เคยบอกไว้ว่าเอ๊ะผมได้กินหมูดิบๆสุกๆนี่ทำไมถึงปิ้นได้อ่ะใจตะเกียบนะครับผมใครที่ใจตะเกียบกีบนะครับผมของดิบของซุปสลับกันไปมานั่นน่ะอันนั้นระวังไว้ตัวนะครับผมอันนี้มันอาจจะปนเปื้อนข่ามได้เนาะดังนั้นแล้วเน้นย้ำใครที่กินหมูกระทงหมูกระทะวันเสาร์วันติดอีหนาหรือนะครับผู้ประกอบการที่ขายกับหมูสดนะครับผมแยกเข็งแยกจ่อนแยกภาชนะเอ็นเนอร์กรมควบคุมโรคมันบอกว่าย้ำว่านะครับโรคหูดับสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานของที่สุกสะอาดแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะกันเนอร์อย่างคือเหมาะสมต่อหาประชาชนนะครับอาการผิดปกติไข้สูงเจ็บหัวอาเจียนเจ็บต้องหายใจลำบากปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคอแข็งนะหรือหากมีอาการผิดปกติหลังกินหมูเข้าไปหรือสัมผัสหมูก็เข้าไปตัวนะควรไปหาหมอเร็วๆนะครับผมพร้อมกับแจ้งประวัติการรับประทานหรือกินหมูเข้าไปเลยหรือว่าการสัมผัสหมูเข้าไปให้แพทย์ได้ยินกันตัวให้แพทย์ได้ฟังกันตัวนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามไดเนอร์ไปมีสายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะครับช่วงนี้จะได้แล้วก็ระวังกันตัวไข้หูดับกำลังระบาดเลยนะครับใครติมักหลับดิบเนอร์ดีกินเนอร์ช่วงนี้นะครับเอาไปโขให้เนอร์มาสุกๆนะครับผมฝากไว้ตัวแล้วก็ฝากบอกต่อกันต้อยนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะครับผมปาไปแอลกรุงเทพกันสักหน่อยในขวานนะปาไปแอลกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับผมผู้ว่าราชการละปูนของเฮานะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะเป็นไปเปิดงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะภายใต้โครงการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดละปูนประจำปี2569เนาะที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คกรุงเทพมหานครปุนเนอร์นะครับผมแต่ว่านี่นะครับวันที่30เนี่ยตอนแรงๆนะครับผมแห่วงแรงตีลานรอยัลปาร์คนะครับพลาซ่าจันทร์1ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คกรุงเทพนะครับผมท่านผู้ว่าราชการของเขาเนี่ยแหละครับผมเป็นประธานในการเปิดงานลำพูนแบรนด์แฟร์2026นะครับผมจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนมันไปไกลกันเลยเนอะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้าเนาะตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดละปูนภายใต้โครงการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับสินค้าอัตลักษณ์ละปูนประจำปี2569ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมแล้วก็เพิ่มช่องทางในการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของเฮาเนอร์พร้อมยกรับนะครับสินค้าทองถิ่นเป็นตีหูจักอย่างกว้างขวางตะคังนี้เปิดก็เลยเอาไปที่กรุงเทพกันเลยสร้างรายได้นะครับแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับการค้าอย่างยั่งยืนนะครับครั้งนี้เนาะเปิ้นก็ท่านพาณิชย์จังหวัดครับผมท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มเนาะเราได้ยินกันบ่อยเลยนะครับช่วงนี้เนาะกล่าวว่ารายงานต่อธารดาพรหมเมืองนะครับพัฒนาจังหวัดละปูนไปด้วยกันเนาะมีท่านประจำพันจังหวัดไปตัวนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปครั้งนี้เนาะภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ลำพูนแบรนด์นะรวมถึงนะครับบูธสินค้าชุมชนสินค้าท้องถิ่นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์นะครับแล้วก็มีคุณภาพจากผู้ประกอบการบ้านเฮาเลยเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคได้ชื่นชมเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันเลยโดยตรงจากผู้ผลิตเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงศิลปะล้านนารวมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของละปูนบ้านเฮาสร้างสีสันและก็ความประทับใจให้กับคนที่มาร่วมงานกันสำหรับงานลำพูนแบรนด์แฟร์นะครับ2026นี้เป็นแฮม1กิจกรรมเนาะสำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดละปูนบ้านเฮาผ่านการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์คือมันมีมูลค่าสูงเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อมโยงการตลาดผู้บริโภคระดับประเทศนะครับสร้างการรับรู้ตลาดลำพูนแบรนด์เนี่ยนะครับผมเฮอเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางกันตัวเนอะแต่เฮาไปกันไกลแล้วเฮาปิกมานี่กันหน่อยนะครับผมปาไม่แอลกันสักหน่อยนะฮะวันนี้ปาไม่แอลไลท์ตีเนอะเวงยองก็จัดงานเหมือนกันนะครับผมท่านรองผู้ว่านะครับผมเป็นไปงานนี้โดยเฉพาะเลยนะท่านผู้ว่าเป็นมอบไปนะครับผมท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเป็นไปกาดติ้วหิ้วครัวฝากนะต้นแบบ1อำเภอ1ล้านสังสรรค์นะครับผมมุ่งในการต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนเนาะครั้งนี้ไปตีตำบลวิงยองครับผมตีอำเภอเมืองบ้านเฮานี่แหละเปิ้นไปส่งเสริมในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันเลยนะครับผมกาติ้วหิ้วครัวฝากนะครับผมครั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไทยๆนะภายใต้แนวคิดพื้นที่วัฒนธรรมมีชีวิตนะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมศาสนาศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะเป็นกลไกการสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นของเฮาควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังสรรค์นะครับคือมันเข้มแข็งเนาะชุมชนบ้านเฮานี่แหละสำหรับจังหวัดละปูนเนาะได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการ1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์ประจำปี2569 2แห่งด้วยกันนะครับผมก็ได้แก่ถนนคนเดินกาดกองเตลลงลี่นะครับไปตีลี่นะแล้วก็ตีหนึ่งก็ตีนี่เลยนะครับผมกาติวฮิวโคฟากเนาะก็มาเตียนตีอำเภอนี้เลยนะครับซึ่งเป็นแห่งที่สองนะครับผมเตรียมอำเภอเมืองบ้านเฮานี่นะคนน่าจะหนักจะหลายเหมือนกันเนี่ยฝุ่นมันอย่างไปน้อยเนาะการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์นะครับแห่งนี้ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของชุมชนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นแหล่งสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตัวพร้อมจะยกระดับเอกลักษณ์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเจ้าละปูนเหือปิ้นติ้งหัวจักอย่างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้เนาะกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมป้ายเฮามารออยู่แล้วนะครับผมกับบทเพลงเพราะๆเนาะรวมไปถึงตีค้องร้องข่าวในวันนี้เดี๋ยวจะได้แล้ววันพุธวันจันทร์ละนะและหลายคนก็น่าจะหยุดนะครับผมจะได้แล้วก็หยุดก็ไปแอลตอนนี้ก็ขับรถระวังกันตัวระวังฝ่าระวังฝุ่นกันเนอะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธรัสวิทนอกจากนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพร้อมทั้งกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้ครับโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมมันให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาวันนี้แหละครับ31พฤษภาคมคงของพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพุทธศาสนาและขอให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนยาวนานตลอดไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชากันต่อเนื่องครับกรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลจัดงานวิสาขบูชาสืบสานพิธีกวนข้าวมัทุปายาตณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระสงฆ์และนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระเถรานุเถระคณะสงฆ์และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีบวชชีพรหมโพธิพิธีกวนข้าวมัทุปายาตบวงสรวงเทพยดาและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียขึ้นประดิษฐานณพระมหาเจดีย์พร้อมเปิดนิทรรศการและการจัดโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีถวายดินน้ำนมและน้ำแด่ต้นพระศรีมหาโพธิ์โ นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอาทิการบรรยายธรรมการประกวดวาดภาพส่งเสริมพระพุทธศาสนาการตอบปัญหาธรรมะกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา2569ดวงรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและพุทธศาสนิกชนครับเข้าชมกิจกรรมได้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ครับวันที่1มิถุนายนครับมาต่อกันที่งานไทเฟกกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายพร้อมร่วมสาธิตย่างเนื้อวากิวและผัดข้าวผัดมันเนื้อทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยครับนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช้โอกาสในช่วงวันหยุดครับเยี่ยมชมบูธภายในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้แวะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมของแบรนด์อุดมซัพพลายโดยได้ย่างและชิมเนื้อวากิวพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ร่วมครับติดตามบรรยากาศภายในงานให้ร่วมชิมครับทำให้บรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างคึกคักครับจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการรายอื่นๆครับอย่างต่อเนื่องโดยมีการแวะชมบูธและผัดข้าวผัดมันเนื้อพร้อมสอบถามถึงช่องทางการจำหน่ายซึ่งผู้ประกอบการก็กล่าวว่าครับไม่มีจำหน่ายที่หน้าร้านเพราะส่งจำหน่ายให้กับโรงแรมและร้านอาหารต่างๆสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ครับจนถึงเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่30พฤษภาคมคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนรวมได้ไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับพรุ่งนี้จะได้เริ่มใช้กันวันแรกแล้วนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนรวม5วันทำยอดกว่า26ล้านรายส่วนร้านค้ายังเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับว่าช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม5นาทีภายหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียนกว่า26ล้านรายสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศนั้นตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ครับยังสามารถจะลงทะเบียนได้นะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมวันที่31กรกฎาคมนี้ครับและเริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และผ่านการอนุมัติแล้วครับสามารถจะกดรับข้อตกลงและเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันทุงเงินได้ทันทีครับนอกจากนี้ครับกระทรวงการคลังเองก็เตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มทุงเงินครับเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลหรือว่าอัพสกิลครับซึ่งนกกระซิบครับจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยนั้นสามารถจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐบาลยืนยันเด็กได้ดื่มนมครบทุกพื้นที่ภายในสัปดาห์หน้า กำชับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเร่งส่งนมให้กับพื้นที่ที่ตกค้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์ภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องการจัดส่งนมโรงเรียนล่าช้าในบางพื้นที่หลังเปิดภาคเรียนใหม่นะครับว่าเรื่องนี้นั้นทางรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับและได้รับคำชี้แจงจากข้อเท็จจริงนะครับว่าการจัดสรรสิทธิ์โครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนในภาพรวมนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับเรียบร้อยแล้วครับทั้งในกลุ่มพื้นที่2 3 4 5 6และ7ครับทั้งหมดนั้นได้รับการจัดสรรสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยครับส่วนกลุ่มที่จัดสรรสิทธิ์ล่าช้าครับคือพื้นที่1จังหวัดสระบุรีโดยได้จัดสรรสิทธิ์เสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสำหรับสาเหตุนะครับที่ยังมีบางโรงเรียนไม่ได้รับนมโรงเรียนก็เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งในแต่ละพื้นที่นั้นยังรอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมเพราะยังไม่มีคู่สัญญาซึ่งในประเด็นนี้ครับคณะกรรมการก็ได้มีมติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าตัวย่อว่าอสคครับเข้าไปจะส่งนมให้แก่โรงเรียนทุกแห่งก่อนเป็นการชั่วคราวในช่วง20วันแรกครับเพื่อรับประกันว่าเด็กนักเรียนจะมีนมดื่มอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดช่วงส่วนกรณีที่หน่วยจะซื้ออปท.บางแห่งยังไม่ได้จัดทำสัญญาและกำลังรอตัวเลขนักเรียนย้ายเข้าออกให้ชัดเจนก่อนนั้นในเรื่องนี้ครับได้แจ้งให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายย่อยเพื่อจะส่งนมให้แก่นักเรียนไปก่อนล่วงหน้าแล้วครับแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการปรับปรุงยอดจำนวนนักเรียนก็ตามครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงเพิ่มด้วยนะครับว่าขณะนี้นั้นในทุกกลุ่มพื้นที่มียืนยันครับการจัดสรรสิทธิ์จากอนุกรรมการพื้นที่มีการรายงานผลการจัดสรรสิทธิ์ให้คณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนและประกาศลงในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับในระหว่างนี้นั้นโรงเรียนที่รอการจัดสรรสิทธิ์เพิ่มเติมคณะกรรมการก็สั่งการให้ทางอสค.ครับเข้าไปส่งนมในพื้นที่ที่รอการจัดสรรเพิ่มเติมและพื้นที่ที่มีการสอบข้อเท็จจริงรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์แล้วครับคาดว่านะครับจะสามารถจัดส่งนมโรงเรียนได้ครบถ้วนทุกเขตภายในสัปดาห์หน้านี่แหละครับโดยรัฐบาลยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดสรรสิทธิ์และส่งนมโรงเรียนจะเป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นอันดับแรกเลยครับและให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเด็กนักเรียนนั้นจะได้ดื่มนมครบ260วันตามโครงการอย่างแน่นอนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ครับคือวันงดสูบบุหรี่โลกวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้สสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกภาคีสุขภาพทั่วโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับสสส.ร่วมกับเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติผนึกพลังภาคีสุขภาพทั่วโลกครับออกแถลงการเตือนภัยอุตสาหกรรมยาสูบเร่งปั้นนักสูบหน้าใหม่ผ่านบุหรี่ไฟฟ้าสื่อดิจิทัลเจาะตลาดเด็กและเยาวชนทั่วโลกพร้อมเรียกร้องให้รัฐนั้นเร่งใช้นโยบายคุมเข้มสกัดวงจรเสพติดนิโคตินครับซึ่งทางด้านของนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับเปิดเผยว่าเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติได้ออกแถลงการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ครับปี2026ภายใต้แนวคิดเปิดโปงกลยุทธ์สร้างแรงดึงดูดร่วมต้านการเสพนิโคตินและยาสูบพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกนั้นเร่งปกป้องเด็กและเยาวชนจากอิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบทั้งนี้ครับปัจจุบันอุตสาหกรรมยาสูบใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านกลิ่นรสรูปลักษณ์สินค้าสื่อออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงดูดผู้สูบหน้าใหม่โดยเฉพาะเยาวชนครับทำให้เข้าถึงนิโคตินได้ง่ายขึ้นอย่างน่ากังวลครับซึ่งทางเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติจึงเสนอ8มาตรการสำคัญครับอาทิควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ห้ามโฆษณาและการตลาดเพิ่มภาษีป ราบปรามการค้าผิดกฎหมายป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณสุขและสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้เด็กและเยาวชนแถลงการนะครับระบุว่าปัจจุบันมีเยาวชนอายุ 13-15 ปีทั่วโลกกว่า40ล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอีกกว่า15ล้านคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับโดยเยาวชนนั้นมีแนวโน้มใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าผู้ใหญ่ถึง9เท่าเลยครับขณะที่ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าโลกนั้นยังเติบโตต่อเนื่องครับทั้งนี้ครับสสส.ยืนยันนะครับว่าพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกับเครือข่ายนานาชาติภาควิชาการภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้ครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ในช่วงที่ฤดูฝนแบบนี้กันบ้างครับกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายเน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์เปิดเผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในปีนี้นะครับข้อมูลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายครับโดยกลุ่มอายุที่อัตราป่วยสูงสุดคือเด็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีครับขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดครับโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีของไข้หวัดใหญ่ครับด้านนายแพทย์ดิเรกคำแป้นครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่านะครับเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นเป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการไอ การจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะครับในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะจึงแนะนำให้พี่น้องประชาชนครับป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อนะครับพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเป็นห่วงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมน้อมนำมาเตือนใจตนเองและตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตนายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: สหรัฐยิงขีปนาวุธสกัดกั้นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติแกมเบียที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่าน